0: 16รอบ32ทีมสุดท้ายแอฟริกาใต้แพ้ทีมชาติแคนาดาเจ้าภาพร่วม0-1ส่งผลให้แคนาดาได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไปผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการ Lexan Eastbourne International 2026ที่ประเทศอังกฤษประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศฮูโก้อุมแบนนักเทนนิสมือ30ของโลกและเป็นมือ6ของรายการจากฝรั่งเศสพลิกล็อกพ่ายซิสซูเบิร์กคู่แข่งมือ48ของโลกจากเบลเยียม1-2เซต6-3 1-6 และ4-6ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจในรอบวันนี้ทีมแชมป์โลก5สมัยบราซิลพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเวลาเที่ยงคืนตรงจากนั้นเวลา 3:30 นาทีอินซิเล็กเยอรมนีดวลกับปารากวัยขณะที่ช่วงเช้าอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์จะพบกับโมร็อกโกเวลา 8:00 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีฝรั่งเศสวานนี้ถึง2กรกฎาคม2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยปลัดกรุงเทพมหานครเผยภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผลการเลือกตั้งเป็นเอกฉันท์นายชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าภารกิจอันหนักหน่วงต่อกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วง28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมไทยเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอประชาชนระวังอันตรายอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำล้นตลิ่งกองทัพบกยืนยันการปฏิบัติตามแนวชายแดนอยู่ในเขตอธิปไตยไทยและกฎหมายระหว่างประเทศหลังกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาประท้วงอ้างว่าฝ่ายไทยตัดไม้และวางลวดหนามรุกล้ำดินแดนบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ฝรั่งเศสร้อนเดือดเสียชีวิตทะลุแล้ว 1,000 รายขนาดคลื่นความร้อนจัดเป็นประวัติการแผ่คลุมยุโรปหารือชะงักสหรัฐอิหร่านเปิดฉากถล่มรอบใหม่ต่างฝ่ายโบยอีกฝ่ายละเมิดหยุดยิงมาเลเซียไฟเขียวข้าราชการทำงานแบบไฮบริดได้สัปดาห์ละ2วันอาจทำงานที่บ้านหรือสถานที่อื่นที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานเริ่ม1สิงหาคมนี้วิกฤตเวเนซุเอลาเจอแผ่นดินไหวแฝดถล่มยอดเสียชีวิตพุ่ง 1,430 รายสูญหายเฉียด 70,000 รายพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์29 มิถุนายน 2569พบกับดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM ครับและคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยครับ
0: ค่ะคุณโอ๊ตสวัสดีค่ะ
1: คุณรัตนาคุณรัตนาสิมะ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: คุณอามนะคะ
1: คุณนิตยาบางกรวยครับ
0: คุณธิดาโตมาศ
1: คุณดวงลักษณ์หนองบัวล่างครับ
0: ค่ะขอบคุณหลายๆท่านทักทายเข้ามาเช้านี้อากาศเป็นอย่างไรบ้าง
1: ครับก็อาจจะมีฝนอีกแหละเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที
0: ่ใช่ค่ะ
1: พายุเข้านะ
0: ค่ะเมื่อวานที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างคุณสุธีฝนตกหนักมาก
1: นะครับช่วงประมาณสักกี่โมงล่ะเย็นๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: ตกหนักมากเลยนะครับคุณอามอมรเทพแพ่งสภานะฮะจส2 FM 103ชัดเจนมากครับขอบคุณนะครับคุณสุจิตคุณสวัสดิ์ชาดาด้วยนะฮะคุณสุจิตเกลืออินนี่จากพะเยานะฮะครับทุกท่านที่แวะเข้ามาทักทายพูดคุยกันวันนี้วันพระด้วยนะบางท่านบางคนก็อาจจะแวะไปทำบุญเช้าวันนี้นะฮะก่อนที่จะไปทำงานหรือไปส่งลูกๆไปโรงเรียนกันนะครับในช่วงนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเยือน
0: ฝรั่งเศส
1: นะครับตามหมายกำหนดการจากสำนักพระราชวังนะครับได้แจ้งถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในระหว่างวันที่28 มิถุนายนไปถึงวันที่2 กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาร่วมเสด็จไปในบางพระราชกรณียกิจณกรุงปารีสด้วยนะครับ
0: ค่ะการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้มีความสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นโอกาสครบรอบ170 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสค่ะแล้วก็สืบเนื่องจากการครบรอบ340 ปีของการติดต่อสัมพันธไมตรีระหว่างทั้ง2 ประเทศก็ใครเคยดูละครบุพเพสันนิวาสนะคะ ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสนะคะช่วงของสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชก็นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นเองนะคะกำหนดการสำคัญค่ะวันนี้เสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสเพื่อส่งเข้าร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็หารือกับท่านประธานาธิบดีของฝรั่งเศสที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะที่ทำเนียบประธานาธิบดีโดยในช่วงค่ำค่ะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการค่ะ
1: นอกจากนี้ในวันที่30 มิถุนายนนี้คือวันพรุ่งนี้นะครับจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามเสด็จเยือนศาลาว่าการกรุงปารีสทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนะครับตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนครับ
0: ค่ะนอกจากนี้ค่ะจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งก็มีการนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยแล้วก็เป็นการนำเสนอสู่เวทีสากลด้วย
1: ในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันโดยจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสนะครับเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและก็ส่งรับฟังการบรรยายสรุปด้านเทคโนโลยีและพัฒนาการอุตสาหกรรมการบินครับ
0: ค่ะวันนี้มีรายงานพิเศษนะคะจากคุณณัฐจันทรังสีมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยพร้อมแล้วไปติดตามกันค่ะ
1: ครับ
2: หนึ่งร้อยเจ็ดสิบปีการทูตไทยฝรั่งเศสจากมิตรภาพสู่อนาคตอันยั่งยืนในปีพุทธศักราช2569นี้ถือว่าเป็นวาระประวัติศาสตร์ที่ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ร่วมกันฉลองครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการความสัมพันธ์อันดีทางการทูตไทยฝรั่งเศสเริ่มขึ้นต้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และจักรพรรดินโปเลียนที่3ผ่านการลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีพาณิชย์และการเดินเรือเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2399อันเปรียบเสมือนการเปิดประตูเชื่อม2ทวีปเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อสยามได้ส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีและเข้าเฝ้าจักรพรรดินโปเลียนที่3ณพระราชวังฟงแตนโบในปีพุทธศักราช2404พร้อมอัญเชิญพระราชสารทองคำและเครื่องราชบรรณาการไปถวายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศก็ดำเนินบนพื้นฐานของการให้เกียรติและไมตรีจิตที่ดีต่อกันเสมอมาทั้งในระดับพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนจากรากฐานทางประวัติศาสตร์อันมั่นคงก้าวสู่ยุคปัจจุบันประเทศไทยและฝรั่งเศสมีความมุ่งมั่นที่จับมือกันเดินหน้าโดยรัฐบาลของทั้งสองประเทศมุ่งยกระดับความสัมพันธ์การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบดังประจักษ์จากการเดินทางเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาเพื่อผลักดันความร่วมมือแห่งอนาคตทั้งในมิติเศรษฐกิจยุคใหม่พลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในวาระครบรอบ170ปีในปีนี้จึงเป็นมากกว่าการรำลึกถึงอดีตแต่คือเครื่องยืนยันถึงมิตรภาพที่ไม่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาและจุดเริ่มต้นของความร่วมมือครั้งใหม่ที่ไทยและฝรั่งเศสพร้อมจะร่วมกันสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงและสันติภาพให้เกิดแก่ประชาชนทั้งสองชาติอย่างยั่งยืน
1: ขอบคุณคุณณัฐฐาจันทรังสีด้วยกับรายงานพิเศษนะครับเรื่องราวของไทยกับฝรั่งเศสที่สัมพันธ์กันยาวนานมา
0: ะ
1: นะครับถ้านับเวลารวมๆแล้วก็กว่า300ปีมาแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ340ปีนะคะคุณสุธี
1: การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งบทหมายสำคัญเลยนะ
0: ใช่ค่ะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทุกๆด้านนะคะระหว่างไทยฝรั่งเศสคุณสุธีบองชู
1: บองชู
0: สวัสดีนะคะภาษาฝรั่งเศสบองซัวนะคะสวัสดีตอนเย็น
1: ครับ
0: ไปเรื่องการฝึกกันต่อนะคะ
1: ครับเรื่องของการฝึกตอนนี้มีการฝึกปฏิบัติการร่วมพลละเรือนตำรวจทหารนะครับซึ่งก็มีการจัดการฝึกอยู่ที่พื้นที่ส่วนภาคอีสานแถวขอนแก่นนะนะครับพลเอกกิตติพงษ์ชื่นใจชนรองเสนาธิการทหารได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569ส่วนภูมิภาคนะครับที่มณฑลทหารบกที่23แล้วก็พื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยมีพลตรีสมภพภารเวศรองแม่ทัพภาคที่2พลตรีอิติพงษ์เนื่องชมพูผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงองค์การปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับครับ
0: ค่ะหลายคนตั้งฉายาว่าการฝึกรวมมิตร
1: ร
0: วมมิตรภาพนะคะเพราะว่าเขามีการฝึกทั้งทหารตำรวจพลเรือนกว่า600คนค่ะก็มีการฝึกการต่อต้านการก่อการร้ายสากลในพื้นที่อันตรายบริเวณส่วนการศึกษาศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23การฝึกค้นหาช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ประสบเหตุการฝึกคัดแยกและคัดกรองผู้ประสบภัยอันนี้ฝึกอยู่ที่บึงทุ่งสร้างค่ะรวมถึงการฝึกบริหารจัดการพื้นที่การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยการฝึกด้านการปฏิบัติงานสารสนเทศอำนวยการประสานงานสื่อสารในภาวะวิกฤตรวมถึงในเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์ด้วยโดยเฉพาะการแพทย์สนามนั่นเองโดยทางด้านของโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์นะคะเป็นการฝึกในเรื่องของการแพทย์ให้ทุกหน่วยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ครับเป็นการยกระดับขีดความสามารถของการปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาชนนะครับให้มีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามแล้วก็สถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบซึ่งจะนำไปสู่การคุ้มครองความมั่นคงของประเทศและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีครับ
0: ค่ะคุณสุธีไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยกันบ้างนะคะ
1: ใช่ครับกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่7กรมทหารม้าที่2ก็ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ของหน่วยร่วมกับหน่วยทหารและก็หน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอิตรดุต
0: อุตรดิตถ์นี
1: ่ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่35เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์เหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยมีพลตรีสุวัฒน์เฉลิมเกียรติผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่35เป็นประธานในพิธีบริเวณสนามด้านหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักมณฑลทหารบกที่35ค่ายพิชัยดาบหักตำบลท่าเสาอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์คร
0: ับ ค่ะขยับไปที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างนะคะเรื่องของการสร้างแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรลำน้ำสายที่กองพลพัฒนาที่3นะคะเขาบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37ก็สนับสนุนสร้างแนวป้องกันสร้างแนวป้องกันน้ำแม่น้ำสายนะคะในพื้นที่อำเภอแม่น้ำสายจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับในช่วงของน้ำหลากนะคะปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 100% ค่ะโดยใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งหมดเนี่ย45วันแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยนะคะทั้งทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนค่ะ
1: ครับอำเภอแม่สายแม่น้ำเนี่ยชื่อแม่น้ำสาย
0: แม่น้ำสายนะคะ
1: ก็เรียกว่าชื่อเดียวกันกับอำเภอนะครับโดยเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยคณะฝ่ายความมั่นคงทหารฝ่ายปกครองและก็สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของผนังกั้นน้ำบริเวณจุดหัวฝ่ายใกล้วัดถ้ำผาจมและก็บริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1แล้วก็กลางซอย12ชุมชนแม่สายพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวแม่น้ำสายครับ
0: ค่ะก็เป็นความร่วมมือกันนะคะระหว่างกองพลพัฒนาที่3มณฑลทหารบกที่37ฝ่ายปกครองอย่างที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะขอบคุณทุกภาคส่วนทางด้านของจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านก็บอกว่าจังหวัดเนี่ยได้วางแผนรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยมาตั้งแต่ต้นปีแล้วล่ะแล้วก็มีการแบ่งการทำงานออกเป็น3ระยะด้วยกันได้แก่ระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวค่ะ
1: ครับสำหรับระยะยาวนี่นะครับเป็นโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำแบบถาวร นะครับซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบส่วนระยะกลางเป็นการดำเนินงานก่อสร้างผนังในบางช่วงที่อยู่ระหว่างขั้นตอนตามกฎหมายขณะที่ระยะสั้นเป็นการเตรียมรับสถานการณ์เร่งด่วนในช่วงฤดูน้ำหลากได้อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเร่งซ่อมแซมผนังกั้นน้ำให้แล้วเสร็จทันเวลาครับ
0: ค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านบอกขอบคุณกองทัพบกนะขอบคุณกองทัพภาคที่3ท่านพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ที่ท่านเนี่ยสนับสนุนกำลังทหารช่างแล้วก็หน่วยทหารต้นสังกัดเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ซึ่งท่านก็ได้มอบหมายให้พลตรีพักพงษ์เงาสันเทียที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาคที่3เนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ติดตามมาตลอดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนอกจากนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทานด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดหน่วยงานราชการทั้งภาคเอกชนประชาชนนะคะให้สามารถทำงานเสร็จภายใต้ระยะเวลาใน1เดือนค่ะ
1: สำหรับโครงการระยะยาวใช้วงเงินหรืองบประมาณเนี่ย39ล้านบาทครับขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็ขั้นตอนการพิจารณาของกรมธนารักษ์เพื่อดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางแล้วก็ก่อสร้างผนังกั้นน้ำในพื้นที่ต่อไปครับ
0: ค่ะมาดูในเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนกันบ้างนะคะ ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรั้วกั้นชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณหลักเขตแดนที่52ถึง59ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะดำเนินการโดยหน่วยทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยปัจจุบันสามารถปักหมุดชั่วคราวได้แล้วทั้งหมด166จุดระยะทางกว่า 8.3 กิโลเมตรนะคะเตรียมความพร้อมในการสร้างแนวกำแพงแล้วก็รั้วโครงการกั้นรั้วพรมแดนถาวรค่ะก็ใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหาไทยทิพย์รายละเอียดการดำเนินงานและก็รูปแบบดังนี้นะคะเป็นกำแพงคอนกรีตทึบสูง 4.3 เมตรค่ะตัวกำแพงนี้สูง 1.95 เมตรนะคะแล้วก็ติดตั้งรั้วลวดหนามด้านบนระยะที่1เนี่ยหลักเขตที่52ถึง54มีระยะทางรวม 1.3 กิโลเมตร โดยเป็นการก่อสร้างถนนเข้าถึงพื้นที่แล้วก็เทคอนกรีตสร้างรั้วอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนของระยะที่2จะเป็นหลักเขตที่54-59อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่แล้วก็ก่อสร้างถนนไปแล้วนะคะ600เมตรด้วยการเพื่อรองรับการก่อสร้างรั้วในระยะต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ตามพระดำริของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการนี้เพื่อประโยชน์และความมั่นคงของประเทศครับ
0: ค่ะลงใต้กันไปบ้างนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่โดยที่พื้นที่จังหวัดยะลานั่นเองนะคะเวลาประมาณ5 ทุ่มของวันที่28มิถุนายนค่ะเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่สถานีบริการน้ำมันพีทีสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในส่วนพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะก็ได้รับรายงานเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรวม2จุดด้วยกันจุดแรกค่ะคือที่สถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาปาวาอำเภอสายบุรีซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บด้วย1รายค่ะส่วนจุดที่2เนี่ยเกิดขึ้นที่สถานีปั๊มน้ำมันพีทีสาขาปิยาอำเภอยะริงเหตุการณ์ดังกล่าวก็เป็นการกระทำที่สร้างผลกระทบต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเหตุที่สะเทือนใจนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังค่ะเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการตามการบังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งด่วนค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้คงจะลุ้นผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันนะครับนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีดร.สัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครแล้วก็คุณขจิตชัดวานิชประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมกันแถลงภาพรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.อย่างไม่เป็นทางการภายหลังจากปิดหีบเลือกตั้งไปได้4ชั่วโมงผลเป็นยังไงฮะ
0: ค่ะก็ท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยกระบวนการประมวลผลคะแนนเลือกตั้งเนี่ยทั้งหมดเนี่ย600ขออภัยค่ะ 6,628 หน่วยใน50เขตนะคะได้ถูกส่งเข้าสู่ระบบแล้วกว่า95%ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการแต่ก็แน่ๆนะคะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดนั่นคือท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9ได้คะแนนไปทั้งหมด 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ตามมาด้วยดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขท่านลงปีแรกก็ถือว่ามาแรงอยู่นะคะคุณสุธีผู้สมัครหมายเลข14นะคะได้คะแนนไป 288,171 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 13.1 แล้วก็อันดับ3คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตผู้สมัครหมายเลข10ได้คะแนนไป 176,934 คะแนนคิดเป็นร้อยละ8ค่ะ
1: สำหรับภาพรวมสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับมีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 2,201,739 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย 4,428,644 คนคิดเป็นร้อยละ 49.7 ขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 2,077,921 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 4,384,693 คนคิดเป็นร้อยละ 47.4 ครับ
0: ค่ะประชาชนก็สามารถตรวจสอบข้อมูลการเลือกตั้งแยกรายเขตได้อย่างโปร่งใสผ่านที่เว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69ค่ะซึ่งทางปลัดกรุงเทพมหานครท่านก็ขอบคุณชาวกรุงเทพที่ออกมาใช้สิทธิ์รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะคะ 74,000 คนขอบคุณที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ค่ะด้านของผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครท่านก็ย้ำว่าผลคะแนนที่ประกาศในวันนี้เนี่ยยังเป็นเพียงผลคะแนนไม่เป็นทางการนะคะโดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพก็จะนำผลคะแนนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรองก่อนรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ครับแล้วก็จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน30วันแต่หากมีข้อร้องเรียนหรือว่ามีการคัดค้านขึ้นนะครับกกต.จะต้องดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ประกาศรับรองผลภายใน60วันตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนะคร
0: ับ ใช่ค่ะก็ ดีใจกับชาวกรุงเทพนะคะเลือกคนที่ใช่มารับใช้บ้านเมืองของเราไปดูเรื่องของการซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบนะคะอันนี้อย่างเช่นกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6ก็ไปซ่อมแซมบ้านพักให้กับน้องพลทหารปริวัติมีมานะซึ่งน้องได้รับบาดเจ็บจากการปกป้องอธิปไตยของประเทศชายแดนไทยกัมพูชาบ้านของน้องอยู่ที่ตำบลเคียงใหญ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ
1: ครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นร่วมให้กำลังใจนะครับวันนี้วันพระก็ขอให้ทุกท่านสบายอกสบายใจนะครับรับบุญกันโดยทั่วกันนะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อ
0: ประชาชน
1: ประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันนรภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับด้วยมือ
2: ที่ถือเอาที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0815-750-7982 0815-750-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนะรำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทํานองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจและเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุระเบิดในสถานีบริการน้ำมันหลายแห่งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: วันนี้วันแรกสภาผู้แทนราษฎรประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ติดตามพร้อมอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: สภาผู้แทนราษฎรประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันนี้วันแรกนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายขณะที่พรรคประชาชนชวนประชาชนติดตามการอภิปรายของฝ่ายค้านที่พรรคประชาชนเตรียมไว้ถึง30ส.ส.อภิปรายทุกกระทรวงเวลา 11:00 น.มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมจะพาครูนิ่มเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบกระบวนการจัดสอบที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการเนื่องจากเดิมมีรายชื่อติดอันดับที่1ในบัญชีผู้สอบผ่านก่อนที่ภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นอันดับที่2แม้ว่าจะได้รับหนังสือเรียกให้ไปรายงานตัวแล้วก็ตามจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงรายละเอียดของกระบวนการจัดสอบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความโปร่งใส

0: 13นาฬิกานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่างๆเรื่องการป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานเหตุการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่โดยในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่สถานีบริการน้ำมันพีทีสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาส่วนพื้นที่จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุขึ้นรวม2จุดได้แก่สถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาป่าวาอำเภอสายบุรีตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน1รายและที่สถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาปิยาอำเภอยะริงขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เร่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งด่วน
2: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สวัสดีทุกคนมาช่วยฉันคิดหน่อยเถอะ
1: อาจารย์ผู้ใหญ่ตามสบายละอ้วนไม่ใช่คงคิดอะไรมากหรอก
2: พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยระวังนะอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะฝ่อ
1: ถ้าเลิกนะรู้ได้ยังไงว่ามันฝ่อแม้ว่ามันไม่ได้ซ้ายงานนานๆแต่มันก็ยังเด้งดึงดังดึงดังนะจ๊ะอาจารย์คุณหลับนะ
2: ว้ายแกนั่นแหละทะลึ่ง
0: เอาหรือยังพอจะเป็นการเป็นงานทีไรคู่นี้ชวนออกนอกเรื่องตลอดนี่ฉันอยากให้ช่วยคิดกันหน่อยสิว่าถ้าเราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดจะทำอะไรยังไงที่จะป้องกัน
1: โอกาสที่จะป้องไล่แล้วนึกไม่ออก
2: โอ้เอ้ยคิดตั้งนานไม่ได้อะไรเลยนี่ผู้ใหญ่ก็ถ้าเลิกยาเสพติดมาได้ก็ช่วยหางานให้ทำพอมีงานทำชีวิตมันก็มีคุณค่าไง
0: เฮ้ยเวลี่กูมาแล้วหนึ่งข้อช่วยหางานหาอาชีพให้แล้วอะไรอีกเดีย
1: ก็ถ้าเป็นนักเรียนก็หาที่เรียนต่อให้ไง
0: เอออันนี้ก็ใช่ข้อเสนอฉันนะให้ได้รับการชื่นชมยกย่องในฐานะบุคคลตัวอย่างและได้รับโอกาสเช่นเดียวกับบุคคลอื่นในสังคม
2: เอ๊ะแล้วถ้ามีกิจกรรมของหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็มอบหน้าที่ให้เขาทำสิเขาจะได้มีความรับผิดชอบและก็ภูมิใจว่าสามารถช่วยเหลือสังคมด้วยเหมือนกันพอถึงตอนนี้นะผู้ใหญ่ก็ยกย่องชมเชยไปอีกชาวบ้านก็จะได้ร่วมชื่นชมคนถูกชมมันก็รู้สึกดีอ่ะ
0: โอ้สุดยอดเจ๊กุหลาบนอกจากสวยแล้วพูดได้คมมาก
2: นี่มาให้ฉันคิดนู่นคิดนี่และผู้ใหญ่ล่ะคิดอะไรไว้บ้างเนี่ยฮะ
0: จริงๆที่พวกเราช่วยกันบอกท่านก็คิดเอาไว้หมดแล้วแต่อยากให้เราช่วยกันคิดเพื่อจะมีอะไรใหม่ๆบ้าง
2: โอ้ยผู้ใหญ่มันจะใหม่ยังไงกันสมองหมาปัญญาควายอย่างพวกเราแบบเนี้ยคิดอะไรใหม่ออกได้ล่ะผู้ใหญ่คิดไปเถอะแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกมาแล้วกัน
1: เดี๋ยวก่อนอาเจ๊กุหลับนะใครจะเป็นหมาใครจะเป็นควายอัวไม่ขอบเป็นสักอย่างอาเจ๊กุหลับเป็นสองอย่างเลยได้ไหม
2: โหมันก็แค่คำเปรียบไม่ได้ว่าใครซะหน่อยแต่ใครจะรับก็เชิญนะ
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดนอกจากชุมชนควรจะส่งเสริมให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบำบัดรักษาแล้วควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยเช่นกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าของตนกิจกรรมที่ตอบสนองความท้าทายอย่างเหมาะสมและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนเป็นต้น
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ันดับแรกขอเรียนเชิญท่านมหาโดขึ้นมาอวยพรให้คู่บ่าวสาวด้วยครับขอเรียนเชิญครับ
1: สวัสดีญาติโยมทั้งหลายการเกิดการแก่การเจ็บ
0: ท่านมหานี่มันงานแต่งนะไม่ใช่งานเผา
1: อ้าวงานแต่งแล้วนี
0: ่
1: งั้นขออวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจงไปไม่กลับหลับไม่ตื่น
0: หยุดท่านมหาไปที่ชอบได้แล้วปะโถเวรจริงๆ

0: วัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมจำได้ว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วหมู่บ้านนี้ตำบลนี้ลงให้ผมแค่ 2-3 คะแนนเองทั้งที่ผมก็อุตส่าห์มาร่วมงานของท่านเป็นประจำไม่เคยขาดมันเป็นเพราะอะไรหึ
1: ท่านสสครับนี่งานมงคลสมรสนะครับ
0: อ๋องั้นคราวหน้าอย่าลืมนะขอผมคนละคะแนนก็แล้วกันเอาล่ะสวัสดี
1: ศูนย์

0: 嗯嗯嗯咪我哎有毛用啊啊啊啊哎有脑哎你我哎有毛用嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯ไปมาเมียนเมียน
1: โถท่านกำนันมันลำบากมากแล้วก็ใช้โยไปเ
0: ถอะแต่อย่างนั้นก็ใจโยได้เลยโย

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยน่าสงสารแม่ไอ้พุทธมันเนาะเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ดูสิพอไอ้พุทธเลิกยาได้กลับไปเรียนต่อเพื่อนก็ดัง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: จบทุกเรื่องแมลง
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
3: ์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่1ต่อที่ประชุมสภาและขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนสำหรับการพิจารณาร่างพระบองงบประมาณมีขึ้นระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569รวม3วันทั้งนี้ร่างพระบองงบประมาณนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวมีงบประมาณรายจ่ายรวม 3.78 ล้านล้านบาทด้านณัฐพงษ์เผยพรรคประชาชนและฝ่ายค้านเตรียมผู้อภิปรายงบประมาณปี2570กว่า30คนยืนยันเดินหน้าตรวจสอบทุกกระทรวงรวมถึงติดตามความคืบหน้าโครงการไทย AI Passport อย่างใกล้ชิดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงหลังการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.โดยระบุว่าพรรคประชาชนและพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายสร้างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยวางผู้อภิปรายไว้ประมาณ30คนครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญและเชื่อว่าเป็นการอภิปรายที่มีคุณภาพพร้อมเชิญชวนประชาชนติดตามการอภิปรายงบประมาณซึ่งจะมีขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา3วันส่วนกรณีโครงการ AI Passport จะมีการติดตามเป็นพิเศษหรือไม่นั้นนายณัฐพงษ์ระบุว่าแม้รัฐบาลจะมีการปรับลดวงเงินบางส่วนในร่างงบประมาณปี2570แต่ยังมีงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทจากกองทุน DE ที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยกเลิกสัญญาเดิมและมีการเปิดประมูลใหม่หรือไม่โดยภาคประชาชนจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดทั้งในชั้นกรรมาธิการและผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่าและโปร่งใสมากที่สุดสำหรับกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการที่อาจเกี่ยวข้องกับงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยนั้นจะมีการอภิปรายเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นายณัฐพงษ์ระบุว่าขอให้ติดตามการอภิปรายในสภาโดยยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบการใช้งบประมาณของทุกกระทรวงอย่างแน่นอนนิพพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณอัญชลีศิลปะชัยครับ
5: สถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้นอีกครั้งเมื่ออิหร่านเปิดฉากยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีฐานทัพทหารสหรัฐในคูเวตและบาเลนหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะกำจัดบรรดาผู้นำอิหร่านหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้งขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่า

0: ช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จต่อไปอีก30วันพร้อมเตือนว่าปฏิบัติการโจมตีใดๆจากสหรัฐต่ออิหร่านจะยิ่งซ้ำเติมให้สถานการณ์ที่เปราะบางอยู่แล้วเลวร้ายลงไปอีกส่วนเหตุแผ่นดินไหว2ระลอกครั้งรุนแรงในเวเนซุเอลาทีมกู้ภัยยังพยายามค้นหาและเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ตามซากปรักหักพังของสิ่งปลูกสร้างต่างๆอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถช่วยชีวิตแม่และลูกน้อยวัย18วันออกมาจากซากความเสียหายได้ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,450 คนแล้วส่วนผู้บาดเจ็บมีมากกว่า 3,100 คนและที่สาธารณรัฐเช็กเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยอุณหภูมิพุ่งสูงทุบสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2วัดอุณหภูมิบางพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศพุ่งสูงถึง 41.1 องศาเซลเซียสอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
1: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081

ถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
1: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
2: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
3: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
4: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
5: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
2: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
6: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนบงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
7: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
8: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
9: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณกิติศักดิ์สินธุวณิชรองเลขาธิการและอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะมาพูดคุยให้เราฟังถึงเหตุผลสำคัญในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมฟื้นฟูสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศค่ะ
1: ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเราดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือเน้นเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5ตั้งแต่2525ถึง2529ก็ได้มีการทบทวนกันว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามันก็เกิดปัญหาที่คนจำนวนประมาณถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควรคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับจะเน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู้และจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรก็ตามแต่โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนสมัยนั้นเนี่ยตำราเรียนเนี่ยเป็นตำราเดียวใช้ทั่วประเทศโครงการนี้ก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประกอบการเรียนซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงของเขานะครับอยู่ชายทะเลนี่อะไรคือวิถีชีวิตที่เขาจะต้องคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอยู่บนภูเขาควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้างในที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเร่งรัดปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายปรับปรุงคุณภาพของดินได้ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือให้คนที่ยากจนยืมไปแล้วก็ออกลูกมาลูกตัวแรกก็เก็บไว้ใช้ลูกตัวที่2ก็มาคืนทางธนาคารพร้อมกับพ่อแม่ที่ยืมไปเพื่อให้คนอื่นได้ยืมต่อๆไปนะครับ
2: การพัฒนาที่เน้นให้คนพึ่งตนเองได้หวังผลเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกับสภาพสังคมที่หลายคนเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะรวยกระจุกจนกระจายนั้นเราจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความยากจนเพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร
1: การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันสาเหตุของความยากจนนั้นเนี่ยเกิดจากตัวคนอีกส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องโครงสร้างการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนที่เราจะแก้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือแก้ที่ตัวเราเองก่อนนั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่เราอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงลดรายจ่ายเท่าที่จะทำได้นะครับมีการเพิ่มรายได้หรือว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ดูด้วยมีความมีเหตุมีผลแต่ทั้งนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปกับการที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับดูในปัญหาเชิงโครงสร้าง างระดับนโยบายนั้นเนี่ยสามารถเอาแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยนะครับในนโยบายของการแก้ปัญหาความยากจนในระดับชาตินั้นเนี่ยความจริงเริ่มในปี2547บ้างอยู่แล้วนะครับในบางตำบลที่ได้มีการทำแผนชุมชนเป็นหลักในการแก้ปัญหาความยากจนปี2548นั้นก็จะทำอีกประมาณ 2,000 ตำบลซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นการที่จะกระจายในเรื่องนี้ไปสู่ในวงกว้างโดยเฉพาะในระดับชุมชนได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะครับ
2: ด้วยตระหนักว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางฟื้นฟูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จึงได้น้อมรับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบนำทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะพร้อมกันนี้ยังได้กำหนดทิศทางและกิจกรรมที่ชัดเจนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชจะมาเล่ารายละเอียดการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการนี้ให้เราฟังค่ะ
1: เราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มทุกระดับของคนในสังคมเพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของทางสภาพัฒน์เองนั้นเนี่ยใช้เวลา4ปีเริ่มตั้งแต่ปี2547ถึงปี2550เราก็จะเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนปี2547ก็เป็นช่วงแห่งการสร้างความเข้าใจให้คนได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะกลุ่มประชาชนเราก็มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนด้วยสร้างหลักสูตรในการเรียนรู้นอกระบบเป็นสื่อในการสอนการเรียนการ์ตูนเผยแพร่เพื่อให้เด็กในระดับโรงเรียนตั้งแต่อาจจะเป็นอนุบาลด้วยซ้ำไปนะครับหรือระดับประถมนั้นเนี่ยได้เริ่มเข้าใจได้เริ่มซึมซับแล้วทำอีกอันหนึ่งที่เพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยคือการประกวดความเรียงจากทั่วประเทศเลยจะเป็นนักเรียนจะเป็นเยาวชนจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคนทั่วไปถ้าหากว่ามีประสบการณ์ดำเนินชีวิตแบบประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เขียนเหมือนกับเป็นความเรียงเข้ามานะครับก็ได้รับการตอบสนองค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับส่วนในปี2548หลังจากคนเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็คงจะเน้นในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับส่งเสริมสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตจริงนะครับปี2549ซึ่งจะสนับสนุนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางขึ้นครอบคลุมในทุกจังหวัดปีสุดท้ายตามแผนงานของเรานั้นปี2550ซึ่งเป็นปีสำคัญนะครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็จะมีพระชนษาครบ80ปีเราก็คิดว่าเราจะจัดเป็นมหกรรมเป็นงานเทิดพระเกียรติในระดับชาติเพื่อเห็นถึงการที่ประชาชนนั้นได้น้อมรับแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองในสังคมนะครับแล้วก็ได้เกิดผลดีอะไรบ้าง
2: ในอดีตที่ผ่านมานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมไทยให้บทเรียนกับเราอย่างมากถึงผลแห่งความไม่พอเพียงไม่พอดีความประมาทและการขาดคุณธรรมดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วค่ะที่พวกเราจะต้องร่วมกันปฏิบัติเพื่อร่วมกันนำตัวเราและเศรษฐกิจสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่สมดุลบนรากฐานที่มั่นคงก่อนจากกันรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชมีข้อคิดมาฝากเราค่ะ
1: แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็เป็นการที่เราต้องเตือนสติเราอยู่เสมอในการทำอะไรมันเหมือนกับมีสติคอยคุ้มตัวของเราเองนะครับทุกเรื่องในการดำเนินวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆการใช้จ่ายการใช้สอยนะครับการทำมาหากินนะครับถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราก็อย่าไปหวังโลภมากเป็นข้าราชการเนี่ยครับเราก็ต้องโดยความพอดีของตนเองจริยธรรมของเราเราไม่ใช่ไปหวังที่จะคอร์รัปชันหรืออะไรต่ออะไรก็ตามแต่ถ้าตรงนี้ดีแล้วเนี่ยสังคมก็ดีขึ้นด้วย
2: การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับสู่การดำเนินชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่าได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเราเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ลองถามตัวคุณเองอย่างจริงจังสักครั้งสิคะว่าคุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหรือยังเพราะหากเข้าใจคุณจะพบว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดอาชีพใดหากมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเราทุกคนจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่สะดุดล้มลงง่ายๆอย่างที่ผ่านมาค่ะ
3: เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้นำความเจริญแก่ประเทศไทยแต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้ พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากบทกวีพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนเพลงบรรเลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราย่อมประสบเหตุเพศภัยต่างๆกันบางคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติที่สู้อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากบางคนถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงแต่ทว่าภัยพิบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนหรอกนะคะแต่จะมีภัยอยู่อย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือมรณะภัยค่ะคงจะเป็นความโศกเศร้าที่สุดของทุกคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมรณะภัยแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือจะแกล่งกล้าถึงขนาดยิ้มสู้ได้นั้นมีวิธีมาบอกในวันนี้ค่ะคือเราต้องทำใจยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญว่าคนเราทุกคนต้องตายแน่ๆไม่ว่าคนที่เราชังน้ำหน้าไม่ชอบหรือคนที่เราสุดแสนรักแม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมง

0: คูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ปปส.ขยายผลทลายเครือข่ายเคตามีนข้ามชาติ529กิโลกรัมเปิดยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่14รวบพันตำรวจโทพัวพันแก๊งค้ายาพร้อมยึดทรัพย์กว่า16ล้านบาทคุณธิตารีสายสว่างเรียนครับ
6: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยถึงปฏิบัติการยุทธการตัดเนื้อร้ายเจ้าหน้าที่รัฐครั้งที่14ในห่วงวันที่22ถึง23มิถุนายน2569สืบเนื่องจากเมื่อพฤษภาคมปี2568เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา7รายพร้อมของกลางเป็นเคตามีนล็อตใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่เตรียมส่งออกไปยังประเทศที่3โดยในชั้นต้นสามารถอายัดทรัพย์สินในมูลค่ากว่า4ล้านบาทสืบสวนเส้นทางการเงินพบว่าขบวนการมีการทำชัดเจนในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมทำให้นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาในระดับสั่งการและผู้สนับสนุนเครือข่ายเพิ่มอีก4รายสกัดจับเจ๊เหมียวผู้สั่งการลำเลียงยาเสพติดซึ่งมีความใกล้ชิดกับเจ้าของยาเสพติดและกลุ่มในทุนพร้อมกับยึดอายัดทรัพย์สินอีกมูลค่ากว่า10ล้านล่าสุดจากการขยายผลชุดปฏิบัติการได้จับกุมตำรวจยศพันตำรวจโทณบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยตำรวจรายนี้มีพฤติกรรมนำข้อมูลลับราชการไปแจ้งให้กับขบวนการยาเสพติดรวมไปถึงช่วยเหลือผู้กระทำความผิดไม่ให้ถูกดำเนินคดีผู้ต้องหาจำนนต่อหลักฐานและให้การรับสารภาพและยังขยายผลเข้าตรวจค้นสถานที่ทำงานพบยาบ้าอีก75เม็ดซุกซ่อนอยู่ในลิ้นชักโต๊ะด้วยจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ติดตามจับกุมนายดิวผู้ที่ทำหน้าที่รับโอนเงินและจ่ายค่าจ้างลำเลียงยาเสพติดให้กับเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเลยเพิ่มเติมปัจจุบันรวมแล้วสามารถจับกุมเครือข่ายนี้ได้10คนและยึดอายัดทรัพย์ได้กว่า16ล้านบาทและยังคงเร่งสืบสวนเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปถึงเครือข่ายนักค้ายาเสพติดที่เชื่อมโยงในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกอย่างเด็ดขาดต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้ครับมีข้อมูลของตัวคุณแมลงขนาดเล็กที่เมื่อถูกกัดอาจเป็นอันตรายได้จากกรมการแพทย์ที่ตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
7: คู่มือสุขภาพ
8: กรมการแพทย์เตือนประชาชนระวังตัวคุ้นหรือริ้นดำแมลงขนาดเล็กที่กัดแล้วคันรุนแรงปวดบวมแดงพบได้บ่อยในพื้นที่ชื้นริมลำธารและป่าเขาสูงผู้ที่ถูกกัดควรรีบทำความสะอาดล้างแผลห้ามเกาเด็ดขาดเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนที่อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตอาการเมื่อถูกกัดแล้วจะเจ็บทันทีมากกว่ายุงเพราะเป็นการฉีกผิวหนังและดูดเลือดมักทิ้งร่องรอยชัดเป็นตุ่มแดงนูนแข็งปวดคันนานหลายวันหรืออาจเป็นเดือนภาวะอันตรายการติดเชื้อตัวคุ้นไม่มีพิษร้ายแรงถึงเสียชีวิตทันทีแต่การติดเชื้ออาจมีการแทรกซ้อนจากการเกาหรือแพ้น้ำลายแมลงอย่างรุนแรงซึ่งอาจพบได้หนึ่งในพันอาจทำให้ติดเชื้ออักเสบเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้การปฐมพยาบาลทำได้โดยการล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันทีเพื่อลดแบคทีเรียประคบเย็นเพื่อลดอาการบวมแดงทายาแก้คันหรือรับประทานยาแก้แพ้ส่วนสัญญาณที่ต้องรีบไปพบแพทย์หากพบว่ามีอาการบวมแดงเป็นแผลหนองปวดมากหรือมีไข้ร่วมด้วยรวมทั้งมีอาการแพ้รุนแรงเช่นหายใจลำบากหน้าปากบวมเวียนศีรษะชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
9: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11 นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณยงยุทธ
1: ทำไมล่ะครับ
0: คุณร้องมาทั้งหมดนี่ผมแปลได้ทั้งนั้น
1: แล้วครับ
0: ผอทอและผัวทิ้ง
1: ใช่แล้ว
0: นะไอ้ผอตอน่ะ
1: ผัวตายครับ
0: ไอ้ผอมอและผัวฉันยังมีทีนี้ยังสงสัยไอ้นี่แหละสิ
1: สงสัยอะไรล่ะครับ
0: ผอฉอยอมอนี่มันแปลว่าอะไร
1: เอ้าผอฉอยอมอนี่ก็แปลว่าผัวฉันน่ะยังไม่มี
0: บ้าๆๆอย่างนั้นมันก็สะบึมมากอ่ะสิ

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อาเซฟติด
1: อ้าวนี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
2: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยล่ะเจ๊กุหลาบ
1: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมๆไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงบรรยายการน่ะ
3: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
1: เงียบเถอะนะแปะนี่ๆๆผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานน่ะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญน่ะ
3: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแหมคงอะไรใจแคบมึงเจ๊กุหลาบเลยอ่ะ
2: ไม่หรอกแปะคนเค้าไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเราๆนี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
3: แล้วทีนี้จะทำยังไงต่ออาผู้ใหญ่ถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวางนะ
2: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันแล้วนะแต่ที่ฉันคิดออกน่ะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวัญมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนร่วมงานของมันได
1: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะรู้ว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องแสดงออกไม่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
2: เอานะเอานะใจเย็น
1: ๆฟังแล้วจี๊ดเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
3: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะโอ้เขาไปด้วยสิ
1: จะไปทำไมแปะฮะ
3: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะวัดจ
2: ะคงนี่เลยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ควันมันซะหน่อย
3: พอเลยพรุ่งนี้ว่าติดธุระว่ะ
1: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแปะปอดซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย
4: เรื่องสั้นพักตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลัดพลั้งเคยติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรุงเทพมหานครย้ำแจ้งเหตุที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ภายในวันที่5กรกฎาคมนี้และปภ.แจ้งเตือน43จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองด้วยหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นสามารถแจ้งได้ภายใน7วันตั้งแต่วันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569สำหรับช่องทางการแจ้งเหตุสามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนยื่นด้วยตนเองต่อนายทะเบียนท้องถิ่นมอบหมายบุคคลอื่นไปยื่นแทนหรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.boradopa.go.th หรือ www.ect.go.th และแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน SmartVote ทั้งนี้การแจ้งเหตุต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนพร้อมรายละเอียดเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ปภ.แจ้งเตือน43จังหวัดภาคเหนืออีสานกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
1: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน43จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงแจ้งเตือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและขอให้แจ้งเตือนชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดซึ่งประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านทางปภ.รับแจ้งเหตุ1784สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: กรมทหารราบที่3ผนึกกำลัง12ภาคีเครือข่ายลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพร้อมฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเพื่อยกระดับการช่วยเหลือประชาชนให้มีประสิทธิภาพติดตามจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
2: ทหารมาแล้ว
3: ผู้บังคับการกรมทหารราบที่3เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบูรณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ12ภาคีเครือข่ายณสวนสาธารณะคูเมืองจังหวัดสกลนครภายในงานมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและจำลองสถานการณ์อุทกภัยโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2560เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการอพยพประชาชนและการจัดตั้งจุดปฐมพยาบาลให้สามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบทั้งนี้ยังได้ติดตามการฝึกซ้อมและเน้นย้ำแนวทางการบริหารจัดการน้ำภายใต้แนวคิดสกลนครน้ำต้องไม่ท่วมไม่ไม่ขังไม่รอการระบายควบคู่กับการทดสอบระบบส่งข้อความแจ้งเตือนภัยเพื่อสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นในการรับมือสาธารณภัยและยกระดับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
0: ทำความดีทำไปไม่ต้องคิดแล้วชีวิตจะดีงามตามที่หวังแม้หากมีผู้ใดใครชิงชังคงแพ้ภัยด้วยตนทนทุกข์ใจคิดดีทำดีวันนี้วันพระรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา12 นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมาก

0: กว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
2: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนและมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
3: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
2: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขยงได้ทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาใช้ได้ทุกระดับ
3: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
2: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ ประมูลเมื่อประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
3: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
2: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำเอามาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองนี่นะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวมันไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเนี่ยมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันอันนี้หน้าที่ดีโอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันหรือว่าให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยให้1ขั้นที่1รู้จักแยกผิดชอบชั่วดีขั้นที่2รู้จักที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบว่าดีแล้วและอันที่3พร้อมหรือยังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคราวนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ทุกอย่างจะลงที่เด็กหมดนะผู้ใหญ่ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วที่บอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่เป็นเรื่องจริงผมว่าทั้ง3ฝ่ายนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะฮะคือฝ่ายข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ประกอบธุรกิจคือถ้าทั้ง3ฝ่ายนะรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะรู้จักปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียว
3: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่งดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายให้สังคมก่อนจากกันท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยฝากข้อคิดไว้ให้พวกเราค่ะ
2: ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาทำความเข้าใจและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเรามีของดีที่สุดละคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราละเพราะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกหมู่เหล่านะครับช่วยกันศึกษาให้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
3: ขอขอบคุณท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยค่ะวันนี้เชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกภาคส่วนมาร่วมกันน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งผลเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่แท้และสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมโลกค่ะ
0: ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรพอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิตคณินบุญประเสริฐครับเริ่มแล้วถกงบปี70วาระแรกเอกนิติชี้มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจรักษาเสถียรภาพการคลังและ EOD ตรวจเข้มปั๊มPT ยะลาเร่งเก็บกู้ระเบิดแสวงเครื่องที่ตกค้างหลังกลุ่มคนร้ายยิงปืนขู่ไล่พนักงานออกจากพื้นที่และวางระเบิดเมื่อคืนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
3: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทควอลิตี้พัทมีเดียเอเจนซี่จำกัด
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: เอกนิติแจ้งงบปี70แทนนาย

0: งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวันแรกนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอร่างพรบงบปี70ต่อสภาแทนนายกรัฐมนตรีที่ติดภารกิจที่ต่างประเทศโดยระบุว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2,570 เป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติแต่จากสถานการณ์การคลังของรัฐที่รายจ่ายประจำที่จำเป็นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมีงบคงเหลือรายจ่ายลงทุนลดลงและความจำเป็นใช้เครื่องมือการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ต้องทำงบประมาณขาดดุลต่อเนื่องทั้งนี้รัฐบาลกำหนดนโยบายแก้ปัญหาเร่งด่วนควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถเช่นการเพิ่มรายได้ลดภาระค่าใช้จ่ายโครงการดิจิทัล AI การลงทุนพลัสยกระดับความสามารถเทรดพลัส Made in Thailand พลัสเร่งขยายตลาดส่งออกยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เม็ดเงินหมุนเวียนตามนโยบายชุมชนพลัสขณะเดียวกันยังสร้างความมั่นคงชายแดนพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศส่วนด้านสังคมให้ความสำคัญกับนโยบายที่เกี่ยวข้องในการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจ้างงานในอนาคตพร้อมบริหารภาครัฐปฏิรูปกฎหมายเพื่อความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสแก้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลารายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ปิดกั้นถนนสาย15ชั่วคราวหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาสาย15อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาส่งผลให้ตัวสถานีเสียหายอย่างหนักแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยเช้านี้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD ได้ตรวจพบระเบิดแสวงเครื่องในถังดับเพลิงหนักลูกละ20กิโลกรัมจำนวน2ลูกทำงานสมบูรณ์1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานจึงได้ทำการเก็บกู้และทำลายทิ้งเรียบร้อยแล้วจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเบื้องต้นพบคนร้ายเป็นชายชุดดำประมาณ6คนขี่รถจักรยานยนต์2คันเข้ามาในปั๊มก่อนยิงปืนขู่ไล่พนักงานและประชาชนออกจากพื้นที่แล้วจึงวางระเบิดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและทำลายระบบเศรษฐกิจซึ่งขณะนี้กำลังเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไป
2: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อ
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย

0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เอานี่เอานี่ทุกคนมาดูข่าวนี่แล้วเห็นไหมเห็นไหมฉันออกทีวีโอ้ยสุดยอดหล่อมาก
1: โอ้โหก็เจ๊พ่อใหญ่ดังใหญ่แล้วนั่นเนี่ย
2: อาผู้ใหญ่เป็นไหนมาแล้วนั่งอ่ะแต่งตัวเต็มยกเดินเต็มไปหมดเลยจะขมดเลยนะ
0: ปปส.เขาเชิญไปอบรมที่กรุงเทพแล้วก็พาไปดูงานที่สถานประกอบการนะ
2: มันคืออะไรผู้ใหญ่ชื่อเรียกยักษ์จังเลย
3: สถานประกอบการก็คือที่ทำงานนั่นแหละจะเป็นโรงงานปั๊มน้ำมันโรงแรมร้านอาหารสถานบริการหอพักก็ใช่นะโอ้ยทั้งนั้นแหละ
0: โอ้โหเจ๊กุหลาบใช้ได้เลยนะเนี่ยถูกเพ่งเลยแต่ที่ฉันไปมันเป็นโรงงานที่เขามีโครงการโรงงานสีขาวโอ้ที่นั่นนะใหญ่โตคนงานเป็นพันๆเลยแต่เขามีมาตรการควบคุมสอดส่องและดูแลไม่ให้พนักงานมั่วสุมกันเสพยามีการให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดมีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องด้วย
2: โอ้โหเขาทำจริงจังขนาดนี้เลยล่ะผู้ใหญ
0: ่ใช่ยังไม่หมดนะเขายังมีการตรวจสุขภาพแล้วก็มีการสุ่มตรวจหายาเสพติดเป็นประจำมีทีมงานดูแลปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นได้เลยที่เด็ดที่สุดนะคือเขาไม่ไล่พนักงานที่ตรวจพบว่าใช้ยาเสพติดแต่ร่วมมือกับทางการส่งไปบำบัดรักษาอนุญาตให้ลูกจ้างลาหยุดเพื่อไปบำบัดรักษาฟื้นฟูเมื่อหายแล้วก็ให้กลับมาทำงานใหม่ได
2: ้โอ้สุดยอดนะโรงงานประเสริฐจริงๆเลยยังอุตส่าห์รับกลับเข้ามาทำงานเนาะ
0: นั่นไงฉันถึงได้บอกว่าสุดยอดของการให้โอกาสคนเลยล่ะที่เขาทำได้เพราะเจ้าของเขามีคุณธรรมให้โอกาสคนที่ก้าวพลาดได้ลุกขึ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่พนักงานเองก็มีความมุ่งมั่นช่วยเหลือสอดส่องดูแลการทุกวัน
3: ทำดีขนาดเนี้ยฉันว่าต้องมีรางวัลรับประกันความดีแน่นอน
0: เขาก็ได้รางวัลโรงงานสีขาว2ปีซ้อนเลยนะและเจ้าของกิจการก็ได้โล่จากสำนักงานปปส.ด้วยนะไม่ธรรมดาจริงๆเราดูสิบุญกุศลแห่งการคิดดีทำดีกิจการโรงงานเขานะดีวันดีคืนพนักงานก็รักใคร่กลมเกลียวกันมีความสุขกับการทำงานแบบนี้แหละที่ฉันอยากให้มันเกิดขึ้นกับบ้านของเราอะ
2: ก็สมควรจะได้รางวัลอยู่หลังนะผู้ใหญ่เนาะดูเจ้าของให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดจริงๆเลย
0: ใช่สินี่แหละคนมองการไกลเพราะถ้าเขาปล่อยให้มียาเสพติดในโรงงานประสิทธิภาพการทำงานก็ลดลงแต่พอดูแลปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเท่านั้นแหละนะทุกอย่างก็ดีไปหมดทั้งชื่อเสียงทั้งรางวัลทั้งกิจการก็จะเริ่ม
2: งังอัวนะต้องทำร่างของอัวให้เป็นสถานประกอบการสีขาวให้ไล่
3: แต่จะทำยังไง
2: ก็ไปซื้อสีขาวมาทาร่างให้ขาวเต็มไปหมดเลยสิ จะไปแยกอะไรล่ะเจ๊กุหลาบ
0: ไม่เข้าผัก
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ประกอบการทุกรายควรให้ความสำคัญต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานประกอบการซึ่งอาจจะเกิดจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกโดยผลของยาเสพติดนั้นไม่เพียงแต่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุในการทำงานผู้ประกอบการยังอาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันยาเสพติดอีกด้วยดังนั้นการป้องกันยาเสพติดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัคคณนาถค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทั้งทางสถานีวิทยุในเครือของกองทัพบกนะครับทั่วประเทศและผู้ที่ติดตามผ่านเพจ Army Radio ด้วยนะครับก็พูดคุยกับเราได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานรวมถึงทีมนักจัดรายการนะครับก็ติดตามการตลอดทั้งรายการในวันนี้เลยครับ
1: FC ของเรามารออยู่แล้วคุณณัฐาตั้งแต่ก่อนจะเปิดรายการเตรียมตัวแล้วนะคะ บางวันไม่มีการ ออกทางเพจก็มีการทักท้วงมาด้วยไม่เห็นมีเลย
2: เมสเซนเจอร์เข้ามาเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะเอาสภาพอากาศนะคะเมื่อวานนี้โอ้โหเป็นไงเลือกตั้งกทม.แต่คุณไม่ได้เลือกนี่ใช่ไหม
2: ตกหนักเลยตกช่ำเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะช่ำเลยนะคะช่วงบ่ายค่ะก็มีโกลาหลบ้างในบางพื้นที่นะคะแต่ก็ผ่านพ้นไปได้เรียบร้อยด้วยดีเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันนิดหน่อยด้วยเรื่องนี้แล้วก็รวมถึงสภาพอากาศด้วยว่าเป็นอย่างไรนะคะพื้นที่ไหนเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันค่ะวันนี้ข่าวสารแล้วก็หลากหลายอยู่นะคุณ
2: ครับก็แน่นเลยทีเดียวเนี่ยนะครับข่าวสารแต่ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวค่อยๆพูดคุยกันไปในทีละเรื่องเนี่ยนะฮะติดตามกันในช่วงของกลางวันเนี่ยนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ต้นสัปดาห์แต่ว่าเป็นวันจันทร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน
1: เร็วมากเลยนะคะ
2: แป๊บๆเองนะฮะก็
1: จะ
2: ก้าวเข้าสู
1: ่
2: เดือน7แล้ว
1: เดือนที่7แล้ว
2: นะครับใครตั้งเป้าหมายอะไรกันไว้นะครับในปีนี้เนี่ยนะหลายคนก็บอกอยากจะลดน้ำหนักนะคุณมาณัฐมนต์นะบางคนก็เริ่ม
1: เลื่อนไปก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมยังมีเวลา
2: เริ่มพรุ่งนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มาดูข่าวสารกันคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นกันที่ในส่วนของข่าวในพระราชสำนักกันก่อนเนี่ยนะครับเมื่อวันที่27มิถุนายน2569นะครับพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดานะครับที่หน่วยม้าประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ในการนี้ทรงวางดอกไม้ถวายความอาลัยที่หน้าพระรูปพร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการท่ามกลางบรรยากาศของหน่วยม้าประจำหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่อบอวลไปด้วยภาพความทรงจำในอดีตและสายใยความผูกพันของทั้ง2พระองค์นะครับที่แม้ว่าการเวลาจะแปรเปลี่ยนไปแต่ความทรงจำอันงดงามและความรักที่ทรงมีต่อสมเด็จพระเชษฐภกินียังคงแนบแน่นสถิตอยู่ในพระหฤทัยตราบนานเท่านานครับ
1: ค่ะทั้งนี้ในส่วนของพระองค์ท่านนะคะพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นอาจารย์หัวหน้าภาคแผนกวิชาการขี่ม้าด้วยของกองการศึกษาโรงเรียนทหารม้าค่ะหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นะคะซึ่งพระองค์ท่านก็ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนาการขี่ม้าแล้วก็ขับเคลื่อนงานด้านต่างๆของหน่วยอย่างต่อเนื่องค่ะเอามาดูในส่วนของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวบ้างนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสตั้งแต่เมื่อวานนี้คือ28มิถุนายนไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆของกรุงปารีสด้วยค่ะ
2: กราบซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นะครับมีขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีในปีนี้ ้นะครับของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2228โดยหมายกำหนดการในวันนี้นะครับ29มิถุนายนก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาริสนะครับเพื่อทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อพบปะหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำของวันนี้นะครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมภริยาจะเป็นเจ้าภาพในการถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการครับ
1: ในปีพ.ศ. 2569นี้นะคะถือเป็นวาระประวัติศาสตร์ที่ราชอาณาจักรไทยแล้วก็สาธารณรัฐฝรั่งเศสเนี่ยได้ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการของเราก็มีรายงานพิเศษนะคะซึ่งจัดทำโดยคุณณัฐานั่นเองนะคะคุณณัฐาจันทรังสีนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะเชิญค่ะ
0: หนึ่งร้อยเจ็ดสิบปีการทูตไทยฝรั่งเศสจากมิตรภาพสู่อนาคตอันยั่งยืนในปีพุทธศักราช2569นี้ถือว่าเป็นวาระประวัติศาสตร์ที่ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ร่วมกันฉลองครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการความสัมพันธ์อันดีทางการทูตไทยฝรั่งเศสเริ่มขึ้นต้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และจักรพรรดินโปเลียนที่3ผ่านการลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีพาณิชย์และการเดินเรือเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2399อันเปรียบเสมือนการเปิดประตูเชื่อม2ทวีปเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อสยามได้ส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีและเข้าเฝ้าจักรพรรดินโปเลียนที่3ณพระราชวังฟงแตนโบในปีพุทธศักราช2404พร้อมอัญเชิญพระราชสารทองคำและเครื่องราชบรรณาการไปถวายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก็ดำเนินบนพื้นฐานของการให้เกียรติและไมตรีจิตที่ดีต่อกันเสมอมาทั้งในระดับพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนจากรากฐานทางประวัติศาสตร์อันมั่นคงก้าวสู่ยุคปัจจุบันประเทศไทยและฝรั่งเศสมีความมุ่งมั่นที่จับมือกันเดินหน้าโดยรัฐบาลของทั้งสองประเทศมุ่งยกระดับความสัมพันธ์การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบดังประจักษ์จากการเดินทางเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาเพื่อผลักดันความร่วมมือแห่งอนาคตทั้งในมิติเศรษฐกิจยุคใหม่พลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในวาระครบรอบ170ปีในปีนี้จึงเป็นมากกว่าการรำลึกถึงอดีตแต่คือเครื่องยืนยันถึงมิตรภาพที่ไม่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาและจุดเริ่มต้นของความร่วมมือครั้งใหม่ที่ไทยและฝรั่งเศสพร้อมจะร่วมกันสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงและสันติภาพให้เกิดแก่ประชาชนทั้งสองชาติอย่างยั่งยืน
1: คุณณัฐานะคะ
2: ครับก็170ปีนะครับของไทยแล้วก็ฝรั่งเศสยาวนานมากๆนะคุณณัฐามนครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในส่วนของภาพพระราชกรณียกิจนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยก็น่าจะมีออกมาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ชมพระบารมีของทั้งสองท่านนั่นเองเดี๋ยวในรายการของเรานะครับนำติดตามแล้วก็นำมาพูดคุยนะครับในบรรยากาศต่างๆพระบารมีของพระองค์เนี่ยให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังในช่วงของกลางวันแบบนี้เนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะเมื่อวานนี่ก็ถือว่าโอ้โหคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าคุณมาดัชมน
1: แต่บางคนบอกว่าคนมาเลือกตั้งน้อยกว่าปีที่แล้วกว่าครั้งที่แล้วเห็นว่านะแต่ว่าดิฉันก็ดูแถวบ้านดิฉันที่ฉันไปเลือกก็มีมา พอสมควรนะ
2: ครับก็ถือว่าก็คึกคักแหละนะเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเขตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพี่น้องประชาชนเองก็ดีนะครับทุกสาขาอาชีพเลยเห็นเนี่ยตามโซเชียลมีเดียมีดาราเซเลบนะครับก็ไปใช้สิทธิ์นะครับ
1: แล้วก็พี่เบิร์ดก็ไป
2: แล้วก็มีการโพสต์รูปโพสต์ภาพออกมาเนี่ยนะครับสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังครับทางปลัดกรุงเทพมหานครก็เผยภาพรวมนะครับบอกว่าการเลือกตั้งในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของผู้ว่าด้วยแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยหรือว่าสกเนี่ยนะฮะเรียบร้อยเป็นไปได้ดีนะครับแล้วก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนล่าสุดนะ
1: คนเดิม
2: ก็ยังเป็นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับท่านมาดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่2อีกครั้งหนึ่งด้วยคะแนนเสียง
1: ทำงาน
2: ท่วมท้นเลยทีเดียวเลยนะ
1: ครับขาดเลยนะคะค่ะก็เป็นผู้ว่าที่แข็งแรง
2: ทำงาน
1: นะคะทั้งนี้ค่ะว่าที่ผู้ว่ากทมสมัยที่2นะคะก็ระบุว่ารู้สึกตื่นเต้นแม้จะเป็นครั้งที่2แต่ก็มาด้วยความยำเกรงเพราะไม่ใช่ชัยชนะท่านเน้นนะว่าครั้งนี้ที่ได้เนี่ยถือเป็นคำสั่งของประชาชนนะคุณ
2: ครับ
1: เนี่ยประชาชนสั่งนะค่ะตนรู้ว่างานจะหนักไม่ใช่เวลาที่จะมาเฉลิมฉลองแต่เป็นเวลาเตรียมตัวคิดให้ถี่ถ้วนอะไรที่ต้องทำให้เข้มข้นต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญบอกทีมงานว่าให้ฉลองคืนนี้คืนเดียวอ๋อนี่น่าจะสัมภาษณ์เมื่อวานนะคะคืนนี้คืนเดียวพรุ่งนี้จะต้องเริ่มคิดแล้วก็ลำดับความสำคัญวันที่เราจะได้ไปเจอทีมงานข้าราชการต้องถ่ายรายละเอียดให้เราให้เขานะคะให้วันแรกวินาทีแรกที่เราทำงานเนี่ยทุกคนรู้เป้าหมายร่วมกันและสามารถเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ค่ะ
2: ครับก็ยินดีกับคุณชาชาติด้วยเนี่ยนะครับเนี่ยคุณสมโพธฟีดภาพนี่ค้างไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นภาพที่เอาผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับอันดับ1แน่นอนว่าเป็นคุณชาชาติสิทธิพันธ์นะครับ1,400,000กว่าเสียงด้วยกันอ่ะคุณมานัทมนเยอะกว่าปี65ที่ผ่านมานะครับในขณะที่อันดับที่2ตามมาก็คือดร.มาริกานะครับคุณติ่งนะก็ 200,000 กว่าเสียงแล้วก็อันดับที่3เนี่ยเป็นคุณชัยวัฒน
1: ์ดร.โจ
2: ครับก็คือในส่วนของการเลือกตั้งเนี่ยนะก็มีผลออกมานักข่าวก็เร็วเหมือนกันเนี่ยคุณมานัทมนนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยรู้ผลยังไม่เป็นทางการปุ๊บไปจ่อไมค์ถามท่านชาติเลยเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: ก็เป็นอย่างที่คุณมานัทมนได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนการนับผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.จำนวน50เขตอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับก็ภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง2ล้านกว่าเสียงนะครับ2,165,627เสียงนะครับพรรคประชาชนได้มากที่สุดนะครับก็คือ22เขตมีเขตพระนครดุสิตหนองจอกพระโขนงยานาวาพญาไทห้วยขวางตลิ่งชัน
1: นะ
2: ราชบุรณะดินแดงสาทรบางซื่อจตุจักรดอนเมืองราชเทวีลาดพร้าวนะครับวัฒนาบางแคหลัก4คลอง3วาบางนาและทวีวัฒนานะครับส่วนกลุ่มคนทำงาน11เขตเนี่ยก็จะมีบางรักบางกะปิธนบุรีบางขุนเทียนภาษีเจริญบึงกลุ่มบางคอแหลมสวนหลวงคันนายาวสะพานสูงแล้วก็บางบอดครับ
1: ค่ะส่วนพรรคประชาธิปัตย์นะคะมี8เขตก็ประกอบด้วยป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์บางกอกใหญ่คลองสารบางกอกน้อยประเวศคลองเตยวังทองหลางแล้วก็กลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4เขตด้วยการประกอบด้วยมีนบุรีจอมทองสายไหมทุ่งครุค่ะอิสระ3เขตประกอบด้วยบางเขนหนองแขมบางพลัดแล้วก็กลุ่มเบเทอร์แบงคอกค่ะมี2เขตนะคะประกอบด้วยปทุมวันแล้วก็ลาดกระบังค่ะ
2: ครับในส่วนของที่พัทยาเนี่ยนะครับก็เป็นการเลือกตั้งด้วยเหมือนกันนะครับเป็นนายกเมืองพัทยานะครับเมื่อสักครู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่พลิกโผนะครับไม่พลิกโผด้วยเพราะว่าโผก่อนหน้านี้ก็คือเป็นคุณชาชาตินี่แหละนะครับแล้วก็เป็นไปตามโผแต่ว่าที่พัทยาเนี่ยนะ
1: ค
2: ุณมานัทมนนะครับคะแนนอันดับ1เป็นของคุณปรเมศงามพิเชษนะครับสมัครในนามกลุ่มเรารักพัทยานะครับซึ่งก็แซงชนะนะครับคุณอิทธิวัฒน์วัฒนสารสาธรนะครับ
1: จาก
2: พรรคประชาชนนะครับเมื่อสมัยที่แล้วเนี่ยคุณอิทธิวัฒน์เนี่ยถ้าได้เป็นนะครับแล้วก็ลงรอบนี
1: ้
2: ก็เบียดคะแนนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเป็นคุณประเมศงามพิเชษที่สมัครในนามของกลุ่มเรารักพัทยาเนี่ยก็ได้ชนะในพื้นที่พัทยาไปเนี่ยนะครับก็แสดงความยินดีกับท่านด้วยเนี่ยนะครับกับผู้ชนะการเลือกตั้งทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ในพื้นที่ของพัทยาเพราะว่าท่านก็ต้องไปดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับก็ถือว่า เป็นเสียงที่พี่น้องประชาชนเลือกมาเนี่ยนะฮะหลังจากนี้นะครับประชาชนก็ฝากความหวังไว้กับทุกท่านแล้วล่ะนะคุณมานัทมนคุณผู้ฟังครับขอให้ทุกท่านทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็เต็มกำลังความสามารถครับ
1: ที่อื่นไม่รู้แต่ที่กรุงเทพยังเป็นท่านเดิมน
2: ะ
1: งั้นต้องไปฟังเพลงนี้ดีกว่าค่ะเปิดให้ท่านเลยนะคะ
2: ครับ
1: ท่านคนเดิมแต่ว่า มาครั้งนี้ท่านต้องดีกว่าเดิมนะกับเพลงนี้ค่ะต้องดีกว่าเก่าตั้มสมประสงค์ค่ะฟังเพลงนี้กันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันค่ะ

0: ครับก็ต้องดีกว่าต้องดีกว่าเก่าต้องดีกว่าเมื่อวานแบบผมชอบว่าดีนี้จังเลยเนี่ยนะฮะก็บอกคนเราถ้าสมมุติว่าดีขึ้นในวันต่อไปเนี่ยสัก 0.01%
1: เนี่ยก็ยังดีใช่ไหม
0: ก็ดีนะมันก็ถือว่าดีกว่าเนี่ยนะครับ
1: เอามาดูข่าวสารของเรากันต่อค่ะ
0: ครับ
1: แหมทางใต้ไม่อยากจะให้เกิดก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะคุณณัฐาคุณผู้ฟัง
0: ละอุฮะ
1: เกิดเหตุระเบิดค่ะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกแล้วกลางดึกเมื่อคืนนี้ค่ะเกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันทีทีนะคะในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดปัตตานีรวม3จุดด้วยกันค่ะเมื่อเวลาประมาณ 23:00 นของเมื่อคืนนี้วันที่28มิถุนายนส่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย1รายแล้วก็ทรัพย์สินนะคะได้รับความเสียหายจุดเกิดเหตุเนี่ยก็ประกอบไปด้วยสถานีบริการน้ำมันพีทีสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาปาวาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีซึ่งก็มีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายที่สถานีนี้นะคะ
0: ค
1: แล้วก็สถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาปียาอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้เร่งเข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยรายละเอียดเพิ่มเติมก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
0: ครับก็รอเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยนะครับกลางดึกของเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อุกอาจจริงๆเนี่ยนะสามที่โดยพร้อมเพรียงกันเนี่ยคุณราชมนงคุณผู้ฟังครับก็ในส่วนของกอรมนหรือว่ากออำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับเขาก็ออกมาประณามใช่สิต้องประณามรออะไรเนี่ยนะฮะการก่อเหตุความรุนแรงที่มุ่งเป้าต่อสาธารณะและมันกระทบต่อพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้อะนะเพราะนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้วเนี่ยยังสร้างความหวาดกลัวและบั่นทอนความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ด้วยทั้งนี้นะครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนถ้าสมมติว่าพบเห็นนะครับบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งเบาะแสได้
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 8009 081 808 8009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
7: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
8: Beautiful Music
7: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 นะครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่

0: 02-666-0053 ย้ำอีกครั้ง 02-666-0053 โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
4: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
5: Beautiful Music
4: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สามีเจ้าชู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีคำถามมาจากภรรยาที่มีสามีเจ้าชู้จะทำอย่างไรดีสามีที่เจ้าชู้หรือว่าคนที่เจ้าชู้นะคะมีเหตุผลอยู่2ประการค่ะ 1. เจ้าชู้เพราะแม่บ้านบกพร่องต่อหน้าที่สิ่งนี้แม่บ้านต้องแก้ไขตัวเองพยายามค้นหาข้อบกพร่องของตัวเองให้พบซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากจึงต้องทำใจให้สงบเสียก่อนก็เริ่มจากการนั่งสมาธิเป็นประจำเพราะว่าคนเรานะคะเมื่อลืมตาเนี่ยมักจะเห็นแต่ข้อบกพร่องของคนอื่นแม้นว่าสิ่งนั้นจะเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆก็คิดว่าใหญ่โตส่วนความผิดของตัวแม้นว่าจะโตกว่าภูเขาก็ยังมองไม่เห็นแต่เมื่อหลับตานั่งสมาธิไม่เห็นใครอื่นกลับเห็นตัวเองในมโนภาพความบกพร่องของเราก็จะค่อยๆลอยเด่นขึ้นมาให้เห็นเมื่อเห็นความบกพร่องความผิดของตัวเราเองแล้วก็หาทางแก้ไขนะคะหาข้อเตือนใจสำคัญนะคะว่าห้ามไปหาหมอเสน่ห์หรืออย่าไปทำอะไรรุนแรงอย่าทำประชดประชันเพราะไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาแต่จะยิ่งเป็นการเพิ่มปัญหาให้ไม่รู้จักจบจักสิ้นค่ะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนมีศีลธรรมมีความสำเร็จในการครองเรือนซึ่งท่านเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่หรือไม่ใช่ญาติของเราก็ปรึกษาท่านได้ค่ะเหตุผลข้อที่2สามีเจ้าชู้เจ้าชู้โดยนิสัยกรณีนี้แก้ยากนะคะก็คงจะต้องทนเอานึกว่าเป็นกรรมของเราที่ดูคนไม่เป็นขอให้ตั้งใจทำหน้าที่แม่บ้านไม่ให้บกพร่องทำบ้านให้เย็นไม่เอาเรื่องร้อนหูร้อนใจเข้าบ้านไม่ด่าว่าให้สามีแค้นเคืองใจถ้ามีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นก็ให้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆส่วนการแก้ไขนิสัยพ่อบ้านคงจะต้องใช้เวลาพยายามทำความดีให้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเขาเกรงใจและในที่สุดเขาก็จะเลิกเจ้าชู้ไปเองค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเจอคนเจ้าชู้หาทางแก้ไขนั้นการที่จะแก้ไขก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนแล้วจึงค่อยไปแก้ไขคนอื่นค่อยๆแก้คนอื่นต่อไปก็คงจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความดีที่เราทำมาอย่างสม่ำเสมอของเหล่านี้ต้องใช้เวลานะคะแต่คิดว่าในที่สุดแล้วผลดีก็จะมาตกที่ตัวเราและก็ครอบครัวนั่นเองวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้นะสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
13: อสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับคนร้ายลอบวางระเบิดพื้นที่จังหวัดนราธิวาสส่งผลนักท่องเที่ยวมาเลเซียบาดเจ็บเจ้าหน้าที่เร่งควบคุมพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายคุณธมนรัตน์กันทวินาหุรายงานครับ
3: เมื่อเวลาประมาณ 11:40 นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสะปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไทรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือพร้อมเข้าควบคุมพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนบั่นทอนความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและบรรยากาศทางเศรษฐกิจของพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเบาะแสรวมถึงบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341และหน่วย

0: พัทยาอีก1สมัยขณะที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาในนามกลุ่มเรารักพัทยาก็ได้รับชัยชนะแบบยกทีมทั้ง4เขตบรรยากาศตลอดเส้นทางเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนับสนุนออกมาร่วมแสดงความยินดีนายปรเมศกล่าวขอขอบคุณพี่น้องชาวพัทยาที่มอบความไว้วางใจให้กลับเข้าไปทำหน้าที่บริหารเมืองและสมาชิกสภาเมืองอีก1สมัยพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าสานต่อการทำงานที่ได้เริ่มไว้ตลอด4ปีที่ผ่านมาด้านกกต.รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสก2569อย่างไม่เป็นทางการทั้ง50เขตพรรคประชาชนได้22ที่นั่งกลุ่มคนทำงานได้11ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์ได้8ที่นั่งกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ได้4ที่นั่งผู้สมัครอิสระได้3ที่นั่งและกลุ่ม Better Bangkok ได้2ที่นั่ง
1: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ชิรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส
3: ่โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ ร้านกำนันมานะตั้ง

0: อยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: จ๋าว่าไงเจ้าน้อง
1: เมื่อคืนนี้พี่ไปนอนที่ไหนมาไม่กลับบ้านกับช่องคะ
0: โถติ๋ม
1: ติ๋มไหนติ๋มไหนบอกมานะ
0: โอ้ยโอ้ยต๋อยต๋อยจ๋าเมื่อคืนพี่ไปนอนอ่างมาจ้ะ
1: อ่างไหนอ่างไหนอ่างที่ไหนบอกมานะ
0: ไม่ไปนอนอ่างทองใกล้อยุธยาน่ะ

0: แท็กซี่แท็กซี่ว่าจังไดครับ
1: ไปเพชรบุรีตัดใหม่เอาเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: นี่มันจักตุ่ม
1: ตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้ว
0: ไปบ่ได้ดอกครับติดเคอร์ฟิว
1: ผมให้50บาทไปได้ไหม
0: ไปบ่ได้ว่าวหู้เรื่อง
2: ดิฉันให้500บาทไปได้ไหมจ๊ะ
0: ขอคอยลองเบิ่งดูก่อนตำรวจปรับคอย200บาทจำคุก1มื้อเหลืออีก300บาทเอ้าฟิวก็ฟิว

0: นี่เฮีย
1: ครับ
0: มาเดินเพ่นพ่านอะไรแถวเนี่ยมันเข้าเวลาเคอร์ฟิวแล้วนะ
1: ฟิวเฟอร์อะไรครับฟิวบางอ้วนไม่ขาดนี่ครับ
0: นี่ผมเจ้าหน้าที่ตำรวจไปไปโรงพักเดี๋ยวนี
1: ้อ๋อผู้หมู่ครับนี่จับผมไปโรงพักเหรอครับผมลืมไปครับอ๋อหมาจ๋าไปครับไปก็ไปครับผมลืมเคอร์ฟิวครับอ๋อ
2: ผมต้องรับ

0: มานี่สิไปไหนมาเมื่อคืนทำไมไม่กลับบ้านรับผิดมานะ
1: อืมสดิ้งสีฟังพี่ก่อนสิเมื่อคืนพี่ไปนอนกับหมอ
0: หมออะไรหมอทำฟันเหรอ
1: ไม่จ้ะ
0: นั่นหมอผ่าตัด
1: ไม่ใช่อีกแล้วจ้า
0: เอ๊แล้วหมออะไรของพี่นะอ๋อรู้แล้วหมอนวดหมอนวดนี่
1: เอ้านวดก็นวด

0: อีนางอีนางเมื่อคืนคอยหาเงินบ่ได้จักบาท
1: อ้าวแล้วไปอยู่ที่ไหนมาแล้วพี่กริ้ง
0: พูดแล้วหาเงินบ่ได้รถย่างแตกอีกซ้ําแถมตํารวจจับไปลงพักซวยขนาด
2: แท็กซี่แท็กซี่มานี่สิ
3: เอ้าไม่จังเลยนี
2: ่เมื่อคืนฉันลืมขนตาในรถคุณน่ะ อยู่หรือเปล่าน
1: ี่แน่นี่แน่บักกริ้งบักกันร้อนบักกันร้อน
4: ซวยแท้ๆ

0: ไม่รู้ไม่รู้
1: ใครมาเรียกน่ะ
0: ไม่รู้นี่ไอ้เหี้ยมาคึ้งมามาหลักติดเคอร์ฟิวจ้ะ
1: เฮีย
0: จ้าโอ้ยตำรวจ
2: นี่ใบเสร็จครับเงินค่าปรับด้วยฮะ
0: ไม่รู้เอาเงินมาให้โปลิก200เฮียถูกจับเมื่อคืนนี่ติดเคอร์ฟิว
1: แม่อาเฮียโอ้ยลือนี่ชอบกลิ่งอยู่รวยเลย
0: ว่าไม่กลิ่งว่าก็ไปไม่หลอกอ่ะสิ

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
1: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนแล้วมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
2: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
1: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขยงได้ทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาใช้ได้ทุกระดับ
2: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
1: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมืองประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
2: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำมาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองเนี่ยนะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวมันไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเนี่ยมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันนะอันนี้หน้าที่ดีโอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันว่าให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยให้1ขั้นที่1รู้จักแยกผิดชอบชั่วดีขั้นที่2รู้จักที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบว่าดีแล้วและอันที่3พร้อมหรือยังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคราวนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ทุกอย่างจะลงที่เด็กหมดนะผู้ใหญ่ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วที่บอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่เป็นเรื่องจริงผมว่าทั้ง3ฝ่ายนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะฮะคือฝ่ายข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ประกอบธุรกิจคือถ้าทั้ง3ฝ่ายนะรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะรู้จักปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียว
2: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่งดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายให้สังคมก่อนจากกันท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยฝากข้อคิดไว้ให้พวกเราค่ะ
1: ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาทำความเข้าใจและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเรามีของดีที่สุดละคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราละเพราะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกหมู่เหล่านะครับช่วยกันศึกษาให้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
2: ขอขอบคุณท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยค่ะวันนี้เชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกภาคส่วนมาร่วมกันน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งผลเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่แท้และสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมโลกค่ะ
0: ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลัง ที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรพอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

พราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่มั่นภูริทัตเถระแห่งวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพันเพราะเป็นสิ่งของที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้จะทำความผูกพันและมั่นใจในสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปมิได้ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่เพียงผู้เดียวโดยความไม่สมหวังตลอดไปอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งไม่ควรยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นที่จะสำเร็จเป็นประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับการบินไทยแจ้งกรณีพนักงานถูกควบคุมตัวที่ออสเตรเลียโยงคดียาเสพติดยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายเคร่งครัดและมีบรรยากาศการประชุมงบปี70สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จุ๊งขะแยง1แมลงขยับ10.5 เมื่ออาร์ตขยับ
7: อาร์ต
6: ครบจบทุกเรื่องแมลง

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดูดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: จากกรณีที่ทางการออสเตรเลียระบุว่าได้จับกลุ่มและตั้งข้อหาพนักงานสายการบินสัญชาติไทยหลังพยายามลักลอบนำเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมเข้าเมืองเมลเบิร์นล่าสุดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงว่าบริษัทได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการของกฎหมายขอยืนยันว่าบริษัทมีระเบียบข้อบังคับและมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนรวมถึงนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัดโดยห้ามมิให้พนักงานครอบครองนำเข้าขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทั้งนี้บริษัทมีการสื่อสารและกำชับให้พนักงานถือปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทรวมถึงกฎหมายของประเทศที่ให้บริการอย่างเคร่งครัดก่อนการปฏิบัติหน้าที่ทุกเที่ยวบินหากกระทำผิดบริษัทจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเบื้องต้นบริษัทเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกิดเหตุโดยบริษัทได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่การประชุมสภาช่วงบ่ายฝ่ายค้านสะท้อนรัฐบาลจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมชี้หากไม่จัดการให้เหมาะสมหนี้สาธารณะอาจพุ่งไปถึง 90% ได้คุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทในวาระแรกตลอดช่วงบ่ายนี้สมาชิกสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นอภิปรายโดยนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์

0: 20%อย่างไรก็ตามนายพิสิทธิ์คาดการว่าถ้าไม่หารายได้เพิ่มภายใน5ปีนี้อาจจะเจอหนี้สาธารณะทะลุไปที่ 80-90% ขณะที่งบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเพราะมองว่าไม่มีวิสัยทัศน์และวิ่งตามกระแสการใช้ AI ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนอภิปรายว่าร่างดังกล่าวรัฐบาลจัดทำโดยไม่สะท้อนแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างพร้อมเปรียบเทียบสถานการณ์การคลังของประเทศว่าเป็นแผลเรื้อรังที่ฝีปากและเตือนว่าหากไม่เร่งปฏิรูปการคลังปัญหาจะยิ่งรุนแรงขึ้นในอนาคตอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง21-27มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียด

0: ได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
9: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
8: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกรักการเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่ใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมันมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวดระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันหนึ่งมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอ่ะผู้ใหญ่อวสวยเต็มที
1: ่ท่านก็ด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนักไหนก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มาโอ๊ยตื่นเต้นคนดังเพียบเลยอ่ะ
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ้าคุณหลับไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิตสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในคณะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ.1 FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จศ.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่นี่นี่อานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปเสียทีเนาะแต่เพิ่งมึงบางคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยไว้เดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ๆรู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือเก่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซี่เหงแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตาสืบเองละนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่ลืมหมกเลี้ยว
3: เออรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้คุดนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไปสองรอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่อือแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเถอะยะ
0: แม่แม่อากุลหลับก
1: ็ข้างหน้านะถ้าทายผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะก็ชวนไอ้แมนมาด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แมนยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะว่าก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นนั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแปะ
3: ยัดปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้หน้าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมุลี

0: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
1: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
2: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจพบเส้นทางเงินปลัดจังหวัดภูเก็ตโยงทุจริตที่ดินสค.1และปลัดมหาดไทยมอบอำนาจผู้แทนเข้าแจ้งความเอาผิดกรณีเฟซบุ๊กแฟนเพจ CSILA เผยแพร่ข้อมูลให้เสียหายปมคลิปเสียงโยงทุจริตสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
6: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพบเส้นทางการเงินโยงปลัดจังหวัดภูเก็ตเอี่ยวทุจริตที่ดินสค.1เพิ่มจากคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
5: ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกตำรวจปปป.จับกุมในคดีเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นล่าสุดพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าจากการสอบสวนพบข้อเท็จจริงว่ามีการเรียกรับจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นจริงนอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายอีกรายว่าถูกนายรุ่งเรืองเรียกรับเงินจำนวน1ล้านบาทอ้างว่าจะช่วยดำเนินการแก้ไขเอกสารสค.1ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิครอบครองที่ดินแปลงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตโดยขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงเพิ่มเติมทั้งนี้จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเจ้าหน้าที่พบความเชื่อมโยงที่น่าสนใจโดยเงินจำนวน1ล้านบาทที่ผู้เสียหายในคดีโอนให้กับนายรุ่งเรืองนั้นมีการโอนคืนจำนวน 900,000 บาทไปยังผู้เสียหายในคดีช่วยเหลือสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นส่วนเงินที่เหลืออีก 100,000 บาทยังอยู่ในบัญชีของนายรุ่งเรืองทั้งนี้พลตำรวจตีจรุลเกียรติยังกล่าวอีกว่านอกเหนือจากทั้ง2คดีดังกล่าวขณะนี้ยังมีผู้เสียหายอีก 3-4 รายติดต่อเข้ามายังปปป.เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายรุ่งเรืองในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์เพิ่มเติมขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนกำลังเร่งขยายผลไปถึงเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการหลังพบข้อมูลว่ามีกลุ่มบุคคลทำหน้าที่รวบรวมผู้สมัครเข้ารับราชการก่อนส่งต่อให้กับนายรุ่งเรืองดำเนินการเรียกรับเงินและประสานงานในกระบวนการดังกล่าวด้วยนายทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: จากกรณีที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงถึงประเด็นการเผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จผ่านเพจ Facebook CSILA ปมคลิปเสียงพาดพิงการทุจริตทำให้ได้รับความเสียหายวันนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นิติกรสำนักกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามโดยนิติกรผู้รับมอบอำนาจเผยว่าได้รับมอบอำนาจให้มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดกรณีที่ได้มีคลิปวิดีโอ

0: เสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังด้วยการเผยแพร่ข้อความไปยังสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปเป็นเหตุให้ผู้อื่นและปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับความเสียหายทั้งนี้ในเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายและรับคำร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐานแล้วหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักของคนไทยรวมเทิดทูนไว้ให้มั่นคงและยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะเพื่อสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอวาทของพระอาจารย์วันอุตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ชุมจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
6: จริง
5: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
6: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
5: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
7: สนับสนุนโดย
8: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
2: กทมแถลงผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมอย่างไม่เป็นทางการชัดชาติคะแนนนำเป็นอันดับ1กว่า 1,440,000 คะแนนส่วนผลเลือกตั้งสกทั้ง50เขตพรรคประชาชนคว้า22ที่นั่งกลุ่มคนทำงาน11ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์8ที่นั่งขณะที่กลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4ที่นั่งด้านนายกโพสต์ยินดีชัดชาติได้นั่งผู้ว่ากทมต่ออีกสมัยยันพร้อมให้ความร่วมมือทำงานกกต.เปิดช่องทางให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแจ้งเหตุจำเป็นจนไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยาภายในวันที่5กรกฎาคมนี้เอกนิติรับมอบหมายจากนายกแถลงร่างงบประมาณปี2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทชี้ยังคงใช้งบขาดดุลมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจรักษาเสถียรภาพการคลังด้านพรรคฝ่ายค้านเปิดฉากอภิปรายงบตั้งข้อสังเกตงบประมาณแม้ดูดีขึ้นแต่ยังเป็นเพียงการแก้ปัญหาสะสมจากอดีตจับตางบกระทรวงดีอีเพิ่มเกือบ 30% และโครงการ AI พุ่งผิดปกติพลพีเตรียมรื้อค่าไฟใหญ่ดันแผนถอดค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนหลังทนแบกมา30ปีเร่งปรับโครงสร้าง3การไฟฟ้าหาเงินชดเชยปีละ 20,000 ล้านยันไม่ใช้เงินภาษีประชาชนอุ้มยืนยันเดินหน้าเร็วที่สุดเล่งใช้มติครม.เร่งบังคับใช้6คนร้ายบุกปั๊มน้ำมันพีทียะลายิงปืนขึ้นฟ้าไล่คนออกก่อนวางระเบิดไฟลุกท่วมส่วนที่ปัตตานีเกิดเหตุในปั๊มน้ำมันอีก2จุดมีประชาชนบาดเจ็บเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุล่าตัวคนร้ายส่วนที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสคนร้ายรอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียบาดเจ็บ2รายทรงศักดิ์ทองศรียืนยันไม่เกี่ยวข้องคลิปเสียงพาดพิงทุจริตสอบท้องถิ่นเตรียมส่งทีมกฎหมายดำเนินคดีกิจส้มบุคคลในคลิปเสียงย้ำขอให้รอดูผลการสอบข้อเท็จจริงด้านปลัดมหาดไทยมอบอำนาจผู้แทนแจ้งความเอาผิดเพจ CSILA เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้เสียชื่อเสียงพาดพิงยงทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดนอีกคดีบิ๊กเต่าเผยพบเส้นเงินโยงปลัดจังหวัดภูเก็ตเอี่ยวทุจริตที่ดินสค.1เพิ่มจากคดีโกงสอบท้องถิ่นการบินไทยแจ้งพนักงานต้อนรับถูกจับกุมเหตุขนเฮโรอีน1กิโลกรัมเข้าออสเตรเลียยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือย้ำปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัดชี้เป็นเรื่องรายบุคคลปปส.ขยายผลทลายเครือข่ายคีตามีนข้ามชาติ529กิโลกรัมเปิดยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่14รวบพันตำรวจโทพัวพันแก๊งค้ายานำความลับราชการขายต่อช่วยผู้ต้องหาไม่ต้องถูกดำเนินคดียึดทรัพย์ได้รวมกว่า16ล้านบาทไทยติดอันดับ27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจการลงทุนด้านรัฐบาลเร่งเดินหน้าปฏิรูปเชิงโครงสร้าง พิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุนปภ.แจ้งเตือน43จังหวัดภาคเหนืออีสานกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่ม

0: ื่อธุรกิจและการเงินทรงอิทธิพลของโลกเผยผลจัดอันดับประจำเดือนมิถุนายน2026ยกให้ลิซ่าเป็นผู้หญิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและในการจัดอันดับบุคคลที่มีความนิยมและทรงอิทธิพลที่สุดในภาพรวมลิซ่าพุ่งทะยานขึ้นมารั้งอันดับ2ของโลกเป็นรองเพียงแค่คริสเตียโนโรนัลโดซุปเปอร์สตาร์ลูกหนังระดับตำนานชาวโปรตุเกสที่ครองอันดับ1เท่านั้น
1: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: Beautiful music Beautiful song for you
5: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
6: Beautiful Music
7: สนับสนุนโดย
8: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Somebody's getting it เสียงของ Johnny Taylor เจ้าของเพลงดังอย่าง Disco Lady เพลงอันดับหนึ่งบน US Pop Chart ในปี2519มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันจันทร์ที่เราอยู่กับเพลง Pop 100ในแนว R&B ของปี2519หรือ1976นะครับในปีนี้นี่เอง Johnny Taylor ก็จัดว่าประสบความสำเร็จมากแล้วก็มีเพลงที่ขึ้นอันดับหลายเพลงนอกจากทั้งสองเพลงที่กล่าวให้คุณผู้ฟังได้ทราบแล้วเขาก็ยังมีเพลงดังอย่าง Who's Making Love เพลง Jody's Got Your Girl and Gone และเพลง I Believe in You You Believe in Me ที่โด่งดังและเป็นเพลงฮิตมากๆในยุคดิสโก้เฟื่องฟู Somebody's Getting It เป็นเพลงที่พูดถึงความสัมพันธ์ที่ A ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มเหินห่างมองได้สังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปพักนี้ดูเธอจะสดใสขึ้นแต่งตัวดีขึ้นเหมือนมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างเป็นเพลงที่สะท้อนความหึงหวงแบบสงสัยยังไม่ได้เวียงใส่แบบแรงๆแค่ประชดประชันรู้นะว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นแต่งตัวสวยมากกว่าปกตินี่อาจจะเป็นเพราะว่ามีใครคนใหม่อยู่หรือเปล่าเพลงสอดแทรกอารมณ์ขันที่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดแบบลึกๆมีคำศัพท์ที่น่าสนใจที่อยู่ในเพลงนี้นะครับอย่างคำว่า messing aroundก็คือการไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นๆในเชิงรักๆใคร่ๆในเชิงผิดศีลธรรมอะไรประมาณนี้และคำที่น่าสนใจก็คือ acting funny นี่ดูเธอทำตัวแปลกๆหรือ something's going on กำลังมีอะไรบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นและนั่นคือเรื่องราวและความน่าสนใจของเพลง somebody's getting it โดย Johnny Taylorศิลปินในแนว R&B จาก Crawfordsville ในมรัฐอาร์คันซอสตอนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งน้อมถวายอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรศวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา Beautiful Music หากคุณย้อนเวลาไปอ่านพระราชหัตถเลขาของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถวันนี้เราไปต่อที่พระราชหัตถเลขาลงวันที่18เมษายน2439ในช่วงที่2กะการปันหน้าที่กันที่จะดูแลต่างๆมามากด้วยกันก็จริงแต่จะเห็นได้แต่ด้วยตาเสียบ้างแต่ไม่เอื้อเฟื้อเสียบ้างแต่คงจะคิดให้ได้อะไรไปเล่าสู่กันฟังให้มากเต็มตามที่จะทำได้การที่ได้พระยาสลิดมานี้เป็นที่เบาใจปรากฏในวันนี้คือคำที่พูดกับทหารเรือกัปตันอยากจะได้เขาจดจำคำที่ฉันพูดทำมาให้เสร็จเป็นแต่มาบอกให้รู้และให้ตรวจแก้เท่านั้นเวลาบ่ายนี้พบเรืออังกฤษลำหนึ่งเป็นเรือรบแต่ไกลเต็มทีเขาชักธงด้วยแต่ชื่อขอโทษทีจำไม่ได้ได้บอกให้พระยาสลิดจดแล้วเลยดูเขาเล่น Bidding Bear แปลว่าตีหมีเป็นของกัปตันริเล่นมาหลายวันแล้วคือมีคนหนึ่งเป็นหมีเอาเชือกผูกบั้นเอวมีคนเลี้ยงถือหางเชือกคนหนึ่งคนทั้งปวงพันผ้าเช็ดหน้าแล้วขอดกลางเสียคนเลี้ยงหมีก็มีเหมือนกันหมีนั้นลงยืนสี่ตีนคนทั้งปวงพากันเข้าตีของหมีคอยกันไม่ให้หมีแลคอยตีคนที่มาตีนั้น
ถ้าเจ้าของหมีตีถูกใครคนนั้นต้องลงมาเป็นหมีคนที่เป็นหมีเก่ากลายเป็นคนเลี้ยงต่อไปดูสนุกดีแต่ต้องกระโดดมากคนแก่ๆเล่นอยู่ข้างจะเงื่องไปบางทีหมีถูกตีเจ็บๆมากแต่กัปตันแกเล่นคล่องทีเดียวคลื่นก็ไม่สู้น้อยลงแต่คนที่เมามันชินเข้าก็หายเองลมพัดเย็นสบายทั้งในเคบินและข้างบนพักพระราชหัตถเลขาเอาไว้เรามาต่อกันวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นของวันจันทร์ที่19เมษายนอีก3เพลงที่ขึ้นอันดับท็อป100ในแนว R&B ของปีพ.ศ. 2519หรือ1976ที่จะพาไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่ Cool and the Gang กับเพลง Love and Understanding Come Togetherเป็นเพลงรักที่แหวกแนวนะครับไม่ใช่รักแบบหวือหวาลุ่มหลงเป็นความรักแบบผู้ใหญ่เพราะบอกว่าความรักมันจะยืนยาวได้ก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นก็คือ understanding และความรักก็ต้องรู้จักฟังมากกว่าพูดแน่ๆเห็นถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงอ่อนโยนแล้วก็ต้องอาศัยการฟังมากกว่าการพูดจริงๆฟังเพื่อที่จะเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งแทนที่จะตัดสินว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพลงรักในแนวโซลฟังกี้ที่อบอุ่นแล้วก็มีจังหวะที่สนุกสนานร่าเริงเน้นให้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของความรักก็คือเรื่องของความเข้าใจเรื่องการต้องใช้เวลาและตั้งใจที่จะฟังอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์อย่างความรักที่เปราะบางแต่เข้มแข็งได้ถ้าทุกฝ่ายเข้าใจกันในเพลงก็ยังรวบรวมคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับอย่าง compassion ความเห็นอกเห็นใจ harmony ความกลมกลืนกลมเกลียวต่อกัน trust ความไว้วางใจหรือ patient ความอดทนและคำว่า commitment ความผูกพันที่ตั้งใจจริงอันทะสัญญาต่างๆที่เต็มใจจะปฏิบัติตามมีประโยคเก๋ๆที่นำมาใช้ได้นะครับอย่าง I appreciate your patience and kindness ฉันทราบซึ้งในความอดทนและความอ่อนโยนของคุณ We can work things out if we understand each other เราจะแก้ทุกปัญหานี้ได้ถ้าเราเข้าใจกันหรือ Let's try to understand each other bettermาพยายามเข้าใจกันให้มากขึ้นเถอะคือคำนี้น่ารักนะครับประโยคนี้ Love grows when we listen not when we argue ความรักมันจะเติบโตขึ้นได้เมื่อเราฟังกันให้มากไม่ใช่เมื่อเราทะเลาะกันและตามด้วย Dr. Buzzard's Original Savannah Band กับเพลง Whispering Precious La Femme C'est Si Bonและปิดท้ายด้วยเสียงของอดีตนักร้องนำของวง The Temptation David Ruffin กับเพลง Everything's Coming Up Love เพลงรักที่มีความสดใสทั้งในท่วงทำนองแนวดนตรีและเนื้อหาเพลงที่มองความรักในเชิงบวกทุกอย่างกำลังไปได้สวยไปได้ด้วยดีถ้าเรามีคนที่รักอยู่เคียงข้างเพลงนี้ถ่ายทอดความสุขความหวังและความมั่นใจในความสัมพันธ์เป็นเพลงรักที่หวานอบอุ่นและมีพลังคุณจะคุ้นกับเสียงของเดวิดรัฟฟินกับเพลง My Girl ในตอนที่เขาอยู่กับ The Temptations นะครับนี่คือเพลงที่เป็นงานแบบศิลปินเดี่ยวของเดวิดรัฟฟิน Everything's Coming Up Love ฟังทั้ง3เพลงในช่วงนี้เคยขึ้นอันดับเป็นเพลงฮิตมากที่สุดใน100เพลงของปี2019 Love and Understanding Come Together โดย Cool and the Gang ตามด้วย Dr. Buzzard's Original Savannah Band กับ Whispering Churches La Fame Say Si Bong เป็นแบบเมดเล่นะครับและปิดท้ายกันที่ David Ruffin กับ Everything's Coming Up Love

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Musicคุณฟังที่รักครับคุณฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวังกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz ทุกวันเราฟังเพลงกันที่นี่นะครับ 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นโดยประมาณจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะครับหากวันใดมีการถ่ายทอดงานสำคัญสำคัญของประเทศทางสถานีก็จะนำรายการ Beautiful Music ไปออกอากาศตอนเวลา 21:00 น. นะครับและคุณผู้ฟังก็ยังสามารถที่จะฟังรายการของเราได้ทาง suchatradio.com suchatradio.com ได้ทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่เข้าถึงได้ทุกเมื่อและบนเว็บไซต์ของเราก็ยังมีรายการย้อนหลังให้คุณได้ฟังอีกมากมายเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่5ของการจัดรายการก็จะมีคลังเพลงคลังรายการอีกเยอะแยะเลยนะครับที่มีแนวดนตรีที่หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละวันวันจันทร์แบบนี้เป็นเพลงในแนว R&B วันอังคารจะเป็นในแนว Country Music วันพุธจะเป็นเพลงป๊อปของทศวรรษที่1960วันพฤหัสบดีเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะมาอ่านจดหมายกัน Beautiful Music รณรงค์ให้คนไทยกลับมาเขียนจดหมายกันนะครับมาใช้การสื่อสารทางจดหมายย้อนเวลากลับไปถึงช่วงเวลาที่เทคโนโลยีไม่ได้ทันสมัยแล้วก็ไม่ได้แย่งงานเราทำไปเกือบจะทั้งหมดแล้วเหมือนในเวลานี้และการเขียนจดหมายเป็นเรื่องดีครับทำให้เราได้ใช้สมองของเราคิดวิเคราะห์แยกแยะและประมวลผลออกมาเป็นการสื่อสารเป็นตัวอักษรจะเขียนด้วยมือหรือจะพิมพ์ออกมาโดยอาศัยเทคโนโลยีแปลงอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ออกมาให้กลายเป็นตัวอักษรบนแผ่นกระดาษก็ไม่ขัดกติกาอะไรและนอกจากนั้นนะครับการเขียนจดหมายยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่5ได้ส่งริเริ่มไว้ให้เรานั่นก็คือการไปรษณีย์อีกสิ่งหนึ่งที่สวยงามมากับจดหมายก็คือสแตมป์ครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาเราไปจ่ายค่าส่งถ้าเราไม่ได้ให้เขาทำตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็จะมีแต่ตัวเลขตัวอะไรแบบนี้ธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเราร้องขอว่าให้เป็นสแตมป์อันนี้จะคลาสสิกมากๆเพราะสแตมป์แต่ละดวงจะมีราคาฟิกซ์อยู่แล้วอาจจะได้สแตมป์หลายๆดวงแปะอยู่บนหน้าซองนะครับนั่นคือสิ่งที่จะมีคุณค่ามากๆส่วนหนึ่งของการเขียนจดหมายมาหากันครับก็คือสแตมป์ส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ผมยังมีเสื้อฮูดแขนยาวสีดำลายกราฟิกม้าทองคำเหลืออีก5ตัวนะครับมอบให้กับคุณผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจกันเสื้อตัวนี้น่ารักมากๆใครพลาดแล้วก็บอกว่าเสียดายแทนเลยแหละอีก4เพลงที่ขึ้นอันดับในปี2519นะครับเพลงเหล่านี้จะเป็นเพลงที่เราเรียกเขาว่าเป็นเพลงในแนวฟังกี้เป็น R&B แบบฟังกี้และก็ดิสโก้เพราะว่าช่วงเวลานั้นเพลงแนวดิสโก้นั้นโด่งดังมากๆพาคุณไปฟังผลงานของ Muscle Shoals Horns กับเพลง Born to Get Down, Born to Mess Around เพลงจังหวะสนุกสนุกในแนว Funk and Soul ที่คุณจะได้เต็มอิ่มกับเสียงเครื่องเป่าเครื่อง Brass Horn Section เพลงที่ให้ความรู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อสนุกเกิดมาเพื่อที่จะเต้นตามชื่อเพลงเป็นเพลงที่สร้างความคึกคักสนุกสนานสร้างบรรยากาศของการเฉลิมฉลองเพลงนี้เป็นเพลงบรรเลงนะครับไม่มีเนื้อร้องแต่ดนตรีนั้นก็สอให้เห็นถึงความซุกซนความสนุกแล้วก็การปล่อยตัวไปกับจังหวะดนตรีวงเนี่ยมีนักดนตรีที่มีฝีมือเอกอุอยู่ 3-4 คนที่คุณจะได้ยินฝีมือของพวกเขาในการเป่าทรัมเป็ตทรัมโบนแซกโซโฟนเขาทั้ง4คนนั้นก็คือแฮร์ริสันคาลเวย์จูเนียร์เป่าทรัมเป็ตชาร์ลส์โรสเป่าทรัมโบนและแซกโซโฟน2คนนะครับก็คือฮาร์วีทอมสันกับรอนนี่เอเดสทั้ง4คนเนี่ยเคยเล่น บันทึกเสียงให้กับศิลปินระดับโลกอย่างอริธาแฟรงคลินเอเธอร์เจมส์เอลตันจอห์นและพอลไซมอนรวมทั้งอีกมากมายเพลงที่สองเป็นของ The Tramps กับเพลง That's Where the Happy People Go คนที่มีความสุขก็ไปที่ไหนกันต้องไปฟังจากเพลงนี้เลยนะครับเพลงที่สามเป็นของไทโรนเดวิดส์กับ So Good to Be Home with Youและปิดท้ายกันที่โดโรธีมัวร์กับเพลง Funny How Time Slips Away

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful, beautiful.
1: You're listening to Beautiful Music.
2: Music. ในแต่ละวัน Beautiful Music จะเลือกเพลงออกมาประมาณ 15-16 เพลงนะครับแต่ว่าเวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีเพียงแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงอ่ะเพราะว่าพอมีข่าวต้นชั่วโมงมีนู่นมีนี่ไปก็เหลือประมาณสัก50นาทีกว่าๆดังนั้นเพลงที่เรานำเสนอทุกวันนะครับก็อาจจะไม่ได้ออกอากาศจนครบจบทุกเพลงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปฟังที่ suchadradio.com ตรงนี้รับรองว่าได้ฟังครบแน่ๆแม้ว่าจะเตรียมเพลงหรือว่าพูดอะไรเยอะแยะมากมายเกินกว่า1ชั่วโมงจะชั่วโมง10ชั่วโมง20ชั่วโมงครึ่งยังไงคุณก็ได้ฟังครบเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับไปที่ suchadradio.com คุณไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทุกเวลาเสียงไซฟังชัดจะตื่นขึ้นมาฟังตอนไหนก็ได้ดึกๆดื่นๆก็ได้ตอนเช้าตรู่ยังไงก็ได้มีรายการให้คุณฟังเยอะแยะเลยนะครับอีก3เพลงที่ขึ้นอันดับแล้วก็เป็นเพลงที่อยู่ตอนท้ายๆของลิสต์100เพลงเพลงที่โด่งดังจัดว่าเป็นฮิตมากๆในอันดับที่95เป็นเสียงของ Diana Ross กับเพลง One Love In My Lifetimeตามด้วย Donna Summer กับเพลง Winter Melody และ Tavares มากับเพลง Don't Take Away the Music

0: ที่นี
1: ่โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างกลางใจในวันนี้จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีก็มีหลักสำคัญอยู่4ประการมานำเสนอค่ะ1 นะคะพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกการที่ลูกจะได้ดีต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดูก็คือพ่อแม่ควรจะรักษาศีล5ได้อย่างเป็นปกติต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้านไม่เป็นอันธพาลไม่ลักขโมยไม่โกงไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดไม่โกหกแม้นเพียงการล้อเล่นสนุกสนานตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมตื่นแต่เช้ารู้จักสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรพ่อแม่ที่ดีจะไม่เพียงแต่พูดต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยถ้าเอาแต่สอนลูกแต่ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูลูกจะเชื่อได้อย่างไรล่ะคะก็เหมือนแม่ปูที่เดินคดไปคดมาลูกปูก็ต้องเดินตามแม่ปูแบบเดียวกันเลยค่ะข้อ 2 พ่อแม่ต้องหาเพื่อนดีๆให้ลูกคบเมื่อลูกโตขึ้นเข้าโรงเรียนลูกมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะคะโอกาสที่ลูกจะถ่ายทอดนิสัยจากเพื่อนก็จะมีมากไม่ว่าที่บ้านพ่อแม่จะอบรมลูกดีอย่างไรถ้าลูกคบเพื่อนไม่ดีลูกจะถ่ายทอดนิสัยไม่ดีนั้นมาจากเพื่อนนิสัยที่ดีของลูกก็จะเสื่อมหายไปแต่ถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็จะเป็นการตอกย้ำความดีและนิสัยที่ดีให้ฝังลึกลงไปในใจของลูกของเรามากยิ่งขึ้นทำให้ลูกของเรามีความมั่นคงในความดีค่ะพ่อแม่ต้องช่วยคัดเลือกเพื่อนที่ดีให้กับลูกคอยติดตามดูความประพฤติของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกอย่างใกล้ชิดควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทของลูกนะคะมาที่บ้านบ่อยๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตความประพฤติของเพื่อนลูกไปด้วยค่ะข้อ 3 พ่อแม่ต้องหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านวัยเด็กเป็นวัยแห่งความจำเด็กเห็นอะไรก็มักจะจำอย่างฝังใจไปนานไม่ว่าจะจำมาจากพ่อแม่จากเพื่อนจากหนังสือที่อ่านหนังสือเป็นเพื่อนที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของลูกเป็นอย่างยิ่งค่ะพ่อแม่ต้องคัดเลือกหนังสือที่มีคติธรรมให้ลูกอ่านต้องหาอุบายให้ลูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจำได้เพื่อเอาไว้เป็นแม่บทในการประพฤติปฏิบัติของลูกต่อไปฝึกฝนให้ลูกรักการอ่านหนังสือแต่อย่าปล่อยให้ลูกหาหนังสือมาอ่านเองนะคะมิฉะนั้นแล้วลูกอาจจะนำหนังสือที่ขาดศีลธรรมมาอ่านก็ได้และในยุคปัจจุบันนี้นอกจากจะดูแลเรื่องหนังสือของลูกแล้วก็ยังมีสื่ออื่นๆอีกอย่างเช่นทีวีวิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะศึกษาหาความรู้เอาไว้บ้างจะได้แนะนำลูกได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆค่ะข้อ 4 พ่อแม่ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีมาสอนลูกครูทั้งโลกพ่อแม่จะต้องเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีงามนั้นๆตั้งแต่ยังเยาว์วัยคุณผู้ฟังคะอนาคตของลูกจะสดใสไร้ความกังวลหากพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกได้ครบทั้ง4ประการตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสอนไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าพอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: แผ่นดินไหวเพราะแรงกรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทราบไหมคะว่าความจริงมนุษย์นี่แหละเป็นผู้ควบคุมบรรยากาศควบคุมการโคจรของดวงดาวต่างๆไม่ใช่บรรยากาศควบคุมมนุษย์นะคะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะว่าสมมติเราสร้างบ้านขึ้นพร้อมกันสองหลังแบบแปลนเหมือนกันหมดแล้วก็ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกันหลังหนึ่งเราใช้สำหรับสวดมนต์ไหว้พระอีกหลังหนึ่งใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อนกินเหล้าเล่นการพนันกันแปลกนะคะเวลาเราเข้าไปในบ้านทั้งสองหลังนี้เราจะได้ความรู้สึกไม่เหมือนกันบ้านที่มีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเราจะรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำขึ้นมาในใจโดยอัตโนมัติในขณะที่เหยียบย่างเข้าไปในบ้านที่มีการกินเหล้าเล่นการพนันเรากลับรู้สึกรุ่มร้อนบรรยากาศจะมีแต่ความหวาดระแวงไม่น่าไว้วางใจเวลามีเหตุวิบัติเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าถ้าเราคิดชั่วพูดชั่วเมื่อไหร่เรื่องชั่วเกิดขึ้นมานั้นและเราก็เป็นคนชั่วไปตัวเราเองก็เดือดร้อนทั้งกายและใจหวั่นไหวไปหมดทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างพลอยเดือดร้อนหวั่นไหวไปด้วยและถ้าเราชั่วมากๆอย่าว่าแต่แผ่นดินเลยแม้แต่จักรวาลก็ไหวไปด้วยเมื่อรู้หลักอย่างนี้แล้วนะคะตอบคำถามที่ว่าทำไมแผ่นดินไหวก็ตอบว่าคงมีแรงบาปแรงกรรมที่มนุษย์พวกหนึ่งช่วยกันทำอยู่ในย่านนั้นเป็นประจำแต่จะเป็นแรงบาปหรือว่าแรงกรรมที่ทำกันไว้หลายชั่วคนในอดีตก็ดีหรือว่ารวมถึงแรงบาปในปัจจุบันด้วยก็ตามเมื่อสะสมกันมากเข้ามากเข้าผลมันก็ออกมาเป็นแผ่นดินไหวนี่แหละนะคะโอกาสเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเมืองไทยนี่มีบ้างไหมก็คงมีสักวันล่ะนะคะถ้าคนโน้นก็สนับสนุนให้เปิดบ่อนเสรีคนนี้ก็เปิดบาร์เปิดผับอบายมุขต่างๆก็มีอยู่เกลื่อนเมืองเรื่องบาปเรื่องร้อนๆทั้งหลายไหลเข้ามาในเมืองไทยเป็นระรอกระรอกถ้าคนไทยยังร่วมกันก่อบาปสนับสนุนการทำบาปอย่างนี้ถึงคราวที่แรงบาปรวมตัวกันเต็มที่แผ่นดินไทยคงรองรับได้ไม่ไหวก็จะมีการสั่นสะเทือนที่รุนแรงอย่างยิ่งแต่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะงั้นเรามาช่วยกันทำความดีสวดมนต์นะคะทำบุญตักบาตรเป็นประจำเพื่อให้แผ่นดินไทยของเราร่มเย็นหน้าอยู่พวกเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่นสนใจติดต่อ
4: ร้านกับ

0: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ราวในเคาะข่าวค่ำ
2: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะประจำวันที่29มิถุนายนนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนอกจากจะฟังทางวิทยุกระจายเสียงแล้วนะคะยังสามารถเข้ามาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับข้อข่าวค่ำกันได้นะคะทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้านะคะเราก็จะมีการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะใครอยากเห็นหน้าค่าตานะคะก็เข้าไปดูใน Facebook ได้นะคะมาดูประเด็นหนึ่งนะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะทางผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงนะคะมีการลงนามประกาศด่วนที่สุดนะคะห้ามประชาชนเข้าพื้นที่นะฮะบริเวณบ้านหนองจานนะฮะถนนสีเพนเขตแดนที่46ถึง47จังหวัดสระแก้วในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาถึง6โมงเช้านะคะก็สาระสำคัญของการลงนามประกาศฉบับนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะห้ามนะไม่ให้มีการเข้าไปในพื้นที่นะคะในช่วงเวลากลางคืนนะคะส่วนเวลากลางวันที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะเข้าไปทำการเกษตรนี่ก็เข้าไปได้นะเฉพาะ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเท่านั้นนะเดี๋ยวสาระสำคัญของการประกาศลงนามฉบับนี้เนี่ยเดี๋ยวดิฉันมาไล่เลี่ยงให้คุณฟังได้ฟังกันแต่ว่าสาระสำคัญก็คือป้องกันการถ่ายภาพฐานปฏิบัติการทหารป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็ป้องกันการพกพาอาวุธเข้าไปในพื้นที่ด้วยนะคะในขณะที่วันนี้ค่ะมีเหตุการณ์ในพื้นที่บริเวณชายแดนภาคใต้นะคะหลังจากที่กลางดึกที่ผ่านมามีเหตุวางระเบิดปั๊มน้ำมันถึง3จุดด้วยกันในพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีปรากฏว่าเที่ยงวันนี้นะคะก็ยังพบว่ามีคนร้ายนั้นวางระเบิดที่อำเภอตากใบของจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียบาดเจ็บไปจำนวน2รายด้วยกันนะคะเรื่องนี้นะคะทางพื้นที่เองก็เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ประกาศเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะส่วนอีกประเด็นเป็นเรื่องข่าวเช้าค่ะนะคะกรณีที่พนักงานต้อนรับของสายการบินไทยนะฮะไปถูกจับข้อหาลักลอบนำยาเสพติดคือเฮโรอีนที่สนามบินออสเตรเลียนะคะการบินไทยก็ออกมาชี้แจงด่วนเลยนะคะว่าเป็นกรณีส่วนบุคคลนะแล้วก็ยืนยันว่าบริษัทนั้นมีระเบียบห้ามพนักงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งกฎหมายทุกชนิดนะคะหลายคนคงสงสัยว่ายาเสพติดนะคะที่พนักงานต้อนรับนั้นนะนำขึ้นเครื่องได้เป็นอย่างไรนะคะก็ต้องติดตามนะคะเดี๋ยวดิฉันจะไล่เรียงเนื้อหารายละเอียดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาติดตามเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดกันค่ะ
3: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
5: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
6: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุงกุงพี่กำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: แข็งวันแมลงขยับเมื่ออาขยับครบจบทุกเรื่องแมลง
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ช่วงเย็นที่ผ่านมานี้เองนะคะผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงนะคะลงนามในประกาศด่วนที่สุดโดยใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกนะคะห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ยึดครองของทหารบริเวณหลักเขตแดนที่46ถึง47ทางที่ตะวันออกของถนนสีเพนบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีนะโดยมีการเพิ่มมาตรการคุมเข้มเด็ดขาด2ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือหลังจาก6โมงเย็นไปแล้วห้ามพี่น้องประชาชนหรือใครก็ตามเข้าพื้นที่ทุกกรณีนะคะจนถึงช่วง6โมงเช้านะก็ถือว่านะเรื่องนี้คือทหารนี่เขาคุมเข้มทีเดียวเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการลักลอบเข้าไปทำคอนเทนต์กันน่ะนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ฝั่งเราก็ฝั่งของทางกัมพูชาเองก็มีการลักลอบมีคนลักลอบเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องจำกัดพื้นที่นะคะเพื่อที่จะป้องกันนะฮะส่วนข้อที่2ก็คือจะอนุญาตให้ชาวบ้านที่มีที่ดินทำกินเข้าไปทำการเกษตรได้เฉพาะช่วง 6:00 น.ถึง6โมงเย็นเท่านั้นและที่สำคัญคือชาวบ้านที่จะเข้าไปทำมาหากินเนี่ยหรือเข้าไปทำการเกษตรเนี่ยจะต้องพกบัตรประชาชนด้วยนะเพื่อแสดงตัวและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่บริเวณนี้นะเท่ากับว่าต่อไปนี้ห้ามเข้าพื้นที่นี้เด็ดขาดนะคะฉบับประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีวันนี้นะฮะหลังจากนั้นก็มีคำชี้แจงจากกองกำลังบูรพาค่ะว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้กฎอัยการศึกอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิวนะคะเพราะการประกาศเคอร์ฟิวหมายถึงการห้ามออกนอกเคหสถานแต่กรณีนี้เนี่ยเป็นการออกมาตรการเพิ่มเติมคือการเข้าพื้นที่ยามวิกาลหลักเขตแดนที่46ถึง47นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ดิฉันบอกมีคนนอกเข้าไปทำคอนเทนต์จึงต้องเป็นการป้องกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะกันคนออกนอกพื้นที่ด้วยนะคะเป็นการสกัดกั้นทางฝั่งของกัมพูชาที่จะเข้ามาด้วยนะไปที่เหตุการณ์ที่คนร้ายลอบวางระเบิดที่สนามสถานีบริการน้ำมัน PT นะคะ3จุดในจังหวัดปัตตานีแล้วก็จังหวัดยะลาในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจังหวัดยะลาโดนไป1จุดค่ะคือปั๊มน้ำมันที่ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองนะปั๊มเสียหายทั้งโครงสร้างตัวอาคารและตู้จ่ายน้ำมันช่วงเช้าเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก็ยังพบระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังดับเพลิงอีก1ลูกน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมนะคะตกอยู่ภายในสถานีน้ำมันแล้วก็ระเบิดยังไม่ทำงานค่ะเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้เครื่องตัดสัญญาณเพื่อตัดวงจรภายในก่อนที่จะเข้าไปเก็บกู้นะฮะจากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายใช้วิธีจุดชนวนด้วยรีโมทคอนโทรลนะคะแต่ระเบิดทำงานสมบูรณ์แค่1ลูกเท่านั้นส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานนะคะในขณะที่จังหวัดปัตตานีนะคะมีการวางระเบิดที่ปั๊มน้ำมันพร้อมกัน2จุดจุดแรกคือปั๊ม PT สาขาปาวานะคะพื้นที่อำเภอสายบุรีที่นี่มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ1รายจุดที่2ที่ปั๊ม PT สาขาปิยาในพื้นที่อำเภอยะริ่งนะคะพฤติกรรมการก่อเหตุ6คนร้ายเนี่ย6คนสวมชุดดำใช้รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมาจำนวน2คันด้วยกันพอมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะก็ได้ไล่ชาวบ้านบริเวณนี้ออกก่อนที่จะเข้าไปวางวัตถุระเบิดภายในปั๊มน้ำมันนะฮะก็ถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจทีเดียวต่อหน้าของผู้คนนะในขณะที่ช่วงใกล้เที่ยงวันนี้มีเหตุลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะใกล้บริเวณ3แยกสปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพวันนะจังหวัดนาราธิวาสจากการตรวจสอบพื้นที่เนี่ยพบว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายด้วยกันเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือและเข้าควบคุมพื้นที่นะอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปในจุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแน่นอนค่ะเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและบรรยากาศทางเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะเพราะว่าการก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้นี่ก็เริ่มที่จะแสดงให้เห็นออกมาแล้ววันเดียวนะเกิดขึ้นถึง3จุดในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็ช่วงเวลากลางวันวันนี้ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะมาดูเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันบ้างก็เป็นที่แน่นอนนะคะเราทราบกันดีว่าดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์นั้นนั่งต่ออีก1สมัยนะส่วนคะแนนที่ได้รับความไว้วางใจจากคนกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าเป็นการทุบสถิติเดิมของตัวเองนะคะตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ชัดชาติได้ 1,380,000 กว่าคะแนนแต่ครั้งนี้เนี่ยได้ถึง 1,444,000 กว่าคะแนนนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเข้ามานะคะส่วนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะหรือว่าสกเนี่ยก็นับอย่างไม่เป็นทางการทั้ง50เขตแล้วพรรคประชาชนได้มากที่สุด22เขต22ที่นั่งก็สวนทางกับการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะก็พรรคประชาชนเนี่ยอาจจะต้องกลับไปทบทวนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของผลคะแนนที่ได้รับด้วยนะคะที่นั่งสกได้มากสุดแต่ไม่ได้รับการไว้วางใจในการเลือกผู้ว่ากรุงเทพนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่า22ที่นั่งที่ได้เข้ามาเนี่ยนะก็จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพชั้นในทั้งเขตพระนครดุสิตพญาไทราชเทวีห้วยขวางดินแดงสาทรและวัฒนานะส่วนสกเฉลี่ยกลุ่มอื่นๆนะคะอีก28ที่นั่งก็จะเป็นกลุ่มคนทำงานนะที่เป็นอิสระ11ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์ได้8ที่นั่งและเพื่อไทยไลฟ์ได้4ที่นั่งนะคะส่วนผู้สมัครกลุ่มอิสระได้3ที่นั่งแล้วก็กลุ่มบัตเตอร์แบงคอกได้2ที่นั่งนะก็ถือว่าผู้สมัครอิสระครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีคำถามค่ะว่าแล้วถ้าไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพหรือสกเนี่ยต้องทำยังไงจะเสียสิทธิ์หรือเปล่านะคะบอกเลยค่ะว่าถ้าคุณไม่ได้ไปแจ้งนะว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคุณจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างแน่นอนแล้วทำยังไงล่ะที่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะก็สามารถไปแจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง5กรกฎาคมนะคะโดยจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้หรือว่ายื่นด้วยตัวเองต่อนายทะเบียนท้องถิ่นหรือว่าผอ.เขตก็ได้หรือสามารถที่จะมอบหมายบุคคลอื่นไปยื่นแทนและแจ้งผ่านเว็บไซต์ก็ได้แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะฮะเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราเองเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ไปแสดงตัวนะคะคุณอาจจะถูกตัดสิทธิ์การลงรับสมัครเลือกตั้งทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นสิทธิ์เรียกร้องคัดค้านสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นเวลา2ปีนะคะ ก็ถือได้ว่านะคะเพราะว่าหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่พลเมืองค่ะเขาระบุในรัฐธรรมนูญว่าพลเมืองทุกคนนั้นต้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ้าไม่ใช้สิทธิ์นะคะคุณก็ต้องไปแจ้งนะคะถึงเหตุความจำเป็นของคุณนะคะส่วนผลการเลือกตั้งเมืองพัทยาก็ตามคาดค่ะกลุ่มเรารักพัทยาของคุณปรเมศงามพิเชษนะคะก็เป็นอดีตนายกเมืองพัทยาก็สามารถรักษาเก้าอี้นี้ได้นะคะทั้งนายกแล้วก็สภาเมืองพัทยาด้วยนะอ่ะไปดูอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะหลังจากที่ตำรวจออสเตรเลียเนี่ยนะคะได้จับกลุ่มแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยวัย26ปีเนี่ยซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะเที่ยวบินระหว่างประเทศเดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นเมื่อวันที่25มิถุนายนนะฮะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันชายแดนออสเตรเลียเนี่ยได้สุ่มตรวจสัมภาระก็พบความผิดปกติในกระเป๋าผ้ารวม12ใบนะคะของผู้ต้องหาพอนำมาตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ยพบผงสีขาวซุกซ่อนอยู่ภายในซับในของกระเป๋านะคะเป็นเฮโรอีนน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมมูลค่าตลาดมืดนั้นอยู่ประมาณ 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือคิดเป็นเงินไทย10ล้านบาทค่ะถ้าสามารถที่จะผ่านไปได้นะมูลค่านั้นค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะคะมีการแจ้งข้อหาหนักนะคะก็คือนำเข้ายาเสพติดนะมีโทษจำคุกถึง25ปีแล้วก็ครอบครองยาเสพติดนะฮะบริเวณชายแดนในปริมาณเพื่อการค้ามีโทษจำคุกถึง25ปีด้วยกันศาลออสเตรเลียมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองนี่นะทางตำรวจของออสเตรเลียระบุว่าขบวนการอาชญากรรมจะใช้บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งซึ่งได้รับความไว้วางใจรวมถึงลูกเรือพนักงานสายการบินเป็นช่องทางลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่ออสเตรเลียอยู่เรื่อยๆและยืนยันว่ากฎหมายออสเตรเลียนั้นจะยึดดำเนินคดีนี้อย่างเข้มงวดกับผู้กระทำความผิดนะคะประเด็นนี้ทำให้บริษัทการบินไทยต้องออกมาชี้แจงโดยด่วนค่ะแล้วก็ระบุนะว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้มีระเบียบมาตรการใดๆนะที่จะให้มีการครอบครองหรือนำเข้าขนส่งที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยบริษัทถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลนะคะแล้วก็พนักงานนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายนะคะแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยก็จะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะมีคำถามถามว่าแล้วตอนขาเข้าเนี่ยขาออกจากประเทศไทยคือขาเข้าเนี่ยถูกจับนะคะขาออกจากประเทศไทยเนี่ยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองไปได้อย่างไรนะมีการชี้แจงออกจากคุณกิติพงศ์กิติขจรค่ะผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดนะคะบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกเรือนะคะหรือว่าแอร์โฮสเตสสาวคนนี้เนี่ยเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยปฏิบัติหน้าที่นะคะตามเที่ยวบิน TG465เมื่อวันที่24มิถุนายนนะคะก็จากการตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระย้อนหลังเนี่ยระบุว่ากระเป๋าดังกล่าวเนี่ยไปผ่านขั้นตอนการตรวจเอ็กซเรย์ความปลอดภัยตามมาตรฐานครบถ้วนเครื่องตรวจสัมภาระแสดงว่าสถานะปกตินะคะและสนามบินเนี่ยนะก็ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยนะคะส่วนกรณีกระเป๋าของลูกเรือเนี่ยเครื่องเอ็กซเรย์แจ้งว่ามีสถานะเคลียร์ไม่พบวัตถุระเบิดกระเป๋าจึงผ่านขั้นตอนการออกไปส่วนกรณีของการตรวจสอบพบยาเสพติดที่ผ่านมาสนามบินทั่วโลกเนี่ยจะเน้นการตรวจเฉพาะในเที่ยวบินขาเข้าประเทศเท่านั้นโดยจะใช้รูปแบบการตรวจโดยใช้สุนัขดมกลิ่นเนื่องจากเครื่องเอ็กซเรย์ไม่สามารถตรวจยาเสพติดได้ค่ะอันนี้คือคำชี้แจงนะของทางการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกมานะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ได้เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องอื่นกันนะคะ
13: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเกลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
14: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
15: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้เบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
16: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
15: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
13: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
17: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
17: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สักกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
17: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
13: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
14: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วนAOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
2: อยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วก็หดหู่ใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าคุณแม่คนไทยเนี่ยหลอกพาลูกสาววัย13ปีไปค้ากามที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะคดีนี้เนี่ยแม่ชื่อว่าลักษณานะคะตกเป็นจำเลยพาลูกสาววัย13ปีไปประเทศญี่ปุ่นอ้างว่าจะพาไปเที่ยวแต่ปรากฏว่ากลับพาไปค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงบริการทางเพศในกรุงโตเกียวก่อนที่จำเลยจะเดินทางไปค้าประเวณีนะคะที่ประเทศไต้หวันและถูกจับกุมส่วนเด็กผู้หญิงวัย13ปีเนี่ยได้หลบหนีออกมาแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในกรุงโตเกียวนะคะเรื่องก็เลยแดงขึ้นมานะคะหลังจากที่ศาลได้ทำการสืบเสาะประวัติของจำเลยเนี่ยก็ไม่พบว่ามีความผิดอาญามาตลอดแต่ว่ามีประวัติในการทำงานนวดในต่างประเทศครั้งละประมาณ 14-15 วันมีรายได้ครั้งละ 50,000 ถึง 80,000 บาทมาก่อนนะคะคดีนี้ศาลที่ญี่ปุ่นระบุว่าจำเลยกระทำความผิดตามกฎหมายหลายบทค่ะแล้วก็จะลงโทษแบบสถานะเนื่องจากความผิดฐานค้ามนุษย์จำคุกเป็นเวลา5ปีแล้วก็ฐานให้ผู้อื่นมาค้าประเวณีจำคุก10ปีแต่ปรากฏว่าจำเลยสารภาพนะคะลดโทษลงกึ่งหนึ่งค้ามนุษย์โดนไป2ปี6เดือนค้าประเวณีโดนไป5ปีรวมแล้วจำคุก7ปี6เดือนค่ะก็ถือว่าฟังแล้วไม่สบายใจเลยนะเป็นแม่แท้ๆนะคะแต่ว่าทำกับลูกสาวตัวเองได้นะคะมาดูเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีกันบ้างนะคะวันนี้ทางรัฐบาลเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะหลักใหญ่ใจความสำคัญก็คือการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นั้นวงเงินอยู่ที่ 3.78 ล้านล้านบาทนะคะก็มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศควบคู่กับดูแลชีวิตประจำวันชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะคะท่ามกลางความผันผวนนะ ของเศรษฐกิจแล้วก็ข้อจำกัดด้านการคลังแต่ว่าฝ่ายค้านนะโดยเฉพาะพรรคประชาชนเนี่ยก็ล็อกเป้าเลยนะอธิบายไปที่งบของกระทรวง DE ที่เพิ่มขึ้น 30% ในปีนี้แล้วก็ระบุว่ารัฐบาลใช้วิกฤตพลังงานมาเป็นข้ออ้างในการกู้เงินนะคะและเห็นว่าการที่ประเทศไทยมีรายได้ลดลงจนต้องกู้เพิ่มเพื่อนำมาจ่ายนั้นมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่ตัดทอนไม่ได้ทำให้มีโอกาสในอนาคตนั้นจะเกิดวิกฤตฐานการคลังขึ้นได้ส่วนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็อภิปรายว่าเป็นการจัดสรรงบที่ไร้อนาคตมีงบใช้แค่รายจ่ายประจำกับงบใช้หนี้ส่วนการลงทุนกลับต้องไปกู้แล้วก็กังวลว่าสุดท้ายหนี้สาธารณะก็จะพุ่งทะลุ 80% นะคะถ้าหากไม่มีการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจโครงสร้างภาษีนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะไปดูเรื่องของโกงข้อสอบท้องถิ่นกันบ้างนะคะหลังจากที่ศูนย์บริการประชาชน111ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะเปิดให้มีการแจ้งการทุจริตท้องถิ่นปรากฏว่าตอนนี้มีการแจ้งเรื่องเข้ามาแล้ว100 กว่าเรื่องค่ะข้อมูลทั้งหมดนั้นจะถูกนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีนะคะส่วนความเคลื่อนไหวของปลัดกระทรวงมหาดไทยหลังเจอมรสุมหนักแล้วก็ภรรยาถูกกล่าวหาพาดพิงปรมสอบท้องถิ่นนะฮะจนเมื่อวานต้องออกมาเปิดประวัติการทำงานของตนเองและภรรยาแล้วก็ยืนยันว่ามันไม่มีเส้นทางทางการเงินเข้าไปผัวพันนะคะล่าสุดเนี่ยทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็คุณอสิทธิ์เนี่ยก็ได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมายนะคะไปแจ้งความเอาผิดนะฮะจากFacebook นะคะ CSILA ที่มีการเปิดเผยข้อความแล้วก็พาดพิงไปถึงภรรยาด้วยรวมถึงตัวเองด้วยนะคะส่วนวันนี้มีความเคลื่อนไหวสมาคมราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยออกแถลงการเรียกร้องให้คุ้มครองข้าราชการพนักงานท้องถิ่นนะที่กำลังมีการสอบสวนเรื่องนี้นะแล้วก็ขอให้คุ้มครองชีวิตของข้าราชการแล้วก็พนักงานข้าราชการท้องถิ่นนะที่ถูกกันตัวเป็นพยานเพราะสมาคมเชื่อว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวการหลักในการทำทุจริตแต่มีความเชื่อว่ากลุ่มบุคคลหรือบุคคลผู้มีอำนาจและบารมีเหนือขึ้นไปเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังค่ะก็เรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะสาวถึงตัวได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมาปิดท้ายที่ช่วงนี้เรื่องเบาๆหน่อยลิซ่าและลิสามโนบาล นะคะศิลปินสาวสายเลือดไทยสร้างประวัติศาสตร์ระดับโลกค่ะล่าสุดนิตยสารฟล็อกนะคะสื่อธุรกิจและการเงินทรงอิทธิพลของโลกมีผลจัดอันดับประจำเดือนมิถุนายนยกให้น้องลิซ่าเป็นผู้หญิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนะคะพุ่งทะยานขึ้นมาหลังอันดับ2ของโลกนะคะขออภัยเป็นคือเขาจัดเคอร์ฟนะฮะว่าอยู่ในระดับความนิยมเขาลองลงลิซ่าเนี่ยลองเพียงแค่คริสเตียโนโรนัลโดซูเปอร์สตาร์หนังลูกหนังระดับตำนานชาวโปรตุเกสเท่านั้นที่ครองอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดท้ายช่วงนี้ยุโรปต้องเผชิญคลื่นความร้อนนะคะมีหลายประเทศนั้นร้อนจัดทีเดียวนะคะ WHO นั้นเผยว่ามีผู้เสียชีวิตเกี่ยวกับอากาศร้อนพุ่งสูงขึ้นถึง 1,300 คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็บ้านเราเนี่ยเขาก็มีคำเตือนเรื่องฝนตกหนัก43จังหวัดว่าจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง3กรกฎาคมก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับข้อข่าวค่ำนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 19:30 นวันนี้ดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
19: ฟ้ากำสวนดินร่ำให้อาลัยยิ่งไม่มีสิ่งเนรมิตดังคิดฝันถวายบังคมกราบปาดลาด้วยจาบันส่งสวรรค์คืนกลับรับแผ่นดินด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการเคาะข่าวค่ำทางวิทยุในเครือกองทัพบก
20: ย่อโล
13: วข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดเท่นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่26มิถุนายน2569เวลา 8:50 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดเทศพิพิธภัณฑ์นี้มีบ้านเกิดเทศและพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันซึ่งสร้างเชื่อมต่อกันเพื่อเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมยิ่งใหญ่บ้านเกิดเทศเป็นสถานที่เกิดและบ้านในวัยเด็กของโยฮันวูฟกังฟอนเกิดเทศมหากวีศิลปินและนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเยอรมันบ้านหลังนี้ยายของเกิดเทศซื้อไว้เมื่อปี2276เพื่อเก็บไวน์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ย่านโกรเชอร์ฮิสกราเบนถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักบ้านเกิดเทพพังเสียหายเกือบทั้งหมดแต่โชคดีที่ขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ดั้งเดิมรวมถึงภาพวาดและหนังสือโบราณไปเก็บไว้ในคลังนิรภัยนอกเมืองก่อนหน้านั้นแล้วทำให้บ้านในปัจจุบันคือการสร้างบ้านใหม่บนแปลนเดิมบ้านหลังนี้แสดงความเป็นอยู่ของชนชั้นกลางระดับสูงในศตวรรษที่18รสนิยมของครอบครัวมีอันจะกินยุคบาร็อกจุดแรงบันดาลใจก่อนที่เกิดเทพจะกลายเป็นมหากวีระดับโลกชั้นล่างมีห้องครัวโบราณที่สมบูรณ์มีระบบปั๊มน้ำบาดาลทำจากทองเหลืองเป็นนวัตกรรมที่หรูหราในยุคนั้นและมีพิมพ์อบขนมปังทองแดงโบราณนอกจากนี้มีห้องรับแขกสีน้ำเงินของมารดาเกิดเทศส่วนชั้นสองมีตู้เก่าแก่หลายใบมีนาฬิการูปทรงแปลกที่ใช้บอกเวลาข้างขึ้นข้างแรมมีห้องสมุดขนาดใหญ่มีหนังสือเก่าแก่กว่า 2,000 เล่มและห้องนอนที่เป็นสถานที่เกิดของเกิดเทศพ่อของเกิดเทพเป็นนักกฎหมายที่รักการสะสมหนังสือมากในห้องนี้มีหนังสือเก่าแก่ที่หล่อล้อมเกิดเทศในวัยเด็กชั้น3เป็นห้องทำงานของเกิดเทศที่สำคัญที่สุดมีโต๊ะเขียนหนังสือที่เกิดเทศใช้แต่งวรรณกรรมก้องโลกอย่าง The Sorrow of Young Winter และบทละครเรื่อง Flower การจัดผังบ้านของเกิดเทศมีความสำคัญและน่าสนใจเช่นห้องครัวอยู่ติดกับห้องกินข้าวมีฮีเตอร์แต่ในห้องรับแขกกลับไม่มีฮีเตอร์เพราะส่วนใหญ่คนในครอบครัวใช้ชีวิตในห้องครัวกับห้องกินข้าวมากกว่าส่วนที่ห้องโถงชั้น2มีนาฬิกาขนาดใหญ่แสดงถึงทัศนคติของชนชั้นกลางว่าสังคมในขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ขุนนางเป็นใหญ่กลายเป็นพ่อค้าที่มีเงินเริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองมากขึ้นจากนั้นส่งพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันพิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในโลกที่แสดงอารยธรรมยุคโรแมนติกของเยอรมันและยุโรปโดยเฉพาะเปิดเมื่อวันที่14กันยายน2564Freies Deutsches Hochstift องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ดูแลสมบัติทางวรรณกรรมและศิลปกรรมของเยอรมนีบริหารงานยุคโรแมนติกระหว่างปีพุทธศักราช2293ถึง2393มนุษย์มองโลกด้วยการให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการธรรมชาติและความงามของโลกเป็นการโต้แย้งลัทธิเหตุผลนิยม Freies Deutsches Hochstift เริ่มสะสมต้นฉบับและเอกสารยุคนี้สร้างพิพิธภัณฑ์สถาปนิกชาวแฟรงเฟิร์ตออกแบบอาคารนี้ให้ผสานกลมกลืนกับบ้านเกิดเกิดเทใช้สีเหลืองและสัดส่วนที่สอดคล้องกันทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรจัดแสดงที่ชั้น2และ3นำเสนอสิ่งของกว่า500ชิ้นเช่นต้นฉบับลายมือจดหมายภาพวาดและสิ่งของในชีวิตประจำวันของนักเขียนและศิลปินยุคโรแมนติกผลงานชิ้นเอกของคอลเลกชันได้แก่ต้นฉบับของโนวาลิสฟรีดิสฟอนฮาเดนแบกกลุ่มพี่น้องเบรนทาโนรวมถึงภาพวาดคาสปาดาวิดฟรีดิสบิดาแห่งศิลปะโรแมนติกเยอรมนีผลงานส่วนใหญ่เป็นภาพทิวทัศน์ที่แฝงด้วยความลึกลับและจิตวิญญาณพิพิธภัณฑ์จัดแสดงได้น่าสนใจใช้เทคนิคการผสมผสานสื่อมัลติมีเดียเข้ากับวัตถุต้นฉบับอย่างกลมกลืนผู้ชมสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของยุคโรแมนติกทำให้ผู้ชมเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบันเวลา 13:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์สเตเดนพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไมล์เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของเยอรมนีตั้งขึ้นในปี2358
ามพินัยกรรมของโยฮันฟรีดริชสเตเดนนายธนาคารและพ่อค้าเครื่องเทศผู้มั่งคั่งได้มอบงานศิลปะบ้านพักและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และสถาบันศิลปะเป็นมูลนิธิพิพิธภัณฑ์พลเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีและเป็นต้นแบบของการ

0: ระดับโลกเช่น The Geographer ของจานเฟเมียร์ The Blinding of Samson ของเรมเบรนรวมถึงผลงานของซันโดรบอสตีเซลีโกลมอนเน่ปาโบปิกัสโซและแอดนี่วอลฮอคจะแสดงเป็น2 ส่วนได้แก่นิทรรศการถาวรครอบคลุมศิลปะยุคโอมาสเตอร์ตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึง18ศิลปะยุคโมเดิร์นระหว่างพุทธศักราช2343ถึง2488นิทรรศการชั่วคราวที่จัดในช่วงนี้คือ Monet on the Normandie Code the Discovery of Etretat จัดแสดงระหว่างวันที่19มีนาคมถึง5กรกฎาคม2569แบ่งการจัดแสดงเป็น7ส่วนเริ่มต้นด้วยการค้นพบเอตเตอร์ตาของศิลปินในศตวรรษที่19แนะนำภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของหน้าผาและความงามของเมืองชายฝั่งแห่งนี้ศิลปินกลุ่มแรกและยุคโรแมนติกมีผลงานของศิลปินรุ่นบุกเบิกเช่นเดลาครัวโกโรและเลอโปแวงที่ทำให้เอตเตอร์ตาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการศิลปะกูเบกับพลังของทะเลสำรวจภาพคลื่นทะเลและหน้าผาผลงานของกูฟตาฟกูเบปูทางสู่ศิลปะสมัยใหม่ผลงานของโคลมอนเน่จำนวน24ชิ้นเป็นหัวใจสำคัญของนิทรรศการนี้นำเสนอแรงบันดาลใจจากเมืองชายฝั่งเอตเตอร์ตาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาศิลปะแนวอิมเพรสชันนิสต์มอนเน่เดินทางไปชายฝั่งเอตเตอร์ตาถึง6ครั้งจนได้แรงบันดาลใจในการวาดภาพที่ล้ำค่าและมีมูลค่าสูงจุดเด่นคือการจัดแสดงของมอนเน่ที่วาดทิวทัศน์เดียวกันในช่วงเวลาและสภาพแสงที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจการศึกษาแสงแสงสีและบรรยากาศตามแนวคิด Impressionist เอตเตอร์ตาในฐานะเมืองตากอากาศการเติบโตของการท่องเที่ยวชนชั้นกลางจากปารีสและบทบาทของเมืองในวัฒนธรรมสมัยใหม่เอตเตอร์ตาในปัจจุบันธรรมชาติการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์กล่าวถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวการกระเซาะชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้หน้าผาที่โด่งดังเผชิญความท้าทายในยุคปัจจุบันนิทรรศการศิลปะนี้ผู้จัดต้องการนำเสนอให้เห็นถึงผลงานภาพรวมของศิลปินในยุคต่างๆตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตอิทธิพลของโมเน่ทำให้ศิลปินจำนวนมากไปชายฝั่งเอตเตอร์ตาหาแรงบันดาลใจในการวาดภาพรวมทั้งนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลไปเที่ยวบริเวณดังกล่าวชาวบ้านในพื้นที่ได้ประโยชน์มีงานทำมีรายได้ช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการที่สถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายรวมทั้งบทบาทสำคัญที่ศิลปะมีต่อการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้จนกลายเป็นตำนานระดับโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถครั้งที่48วันนี้เวลา 8:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอาคาร Impact Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่48ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด AI with a human touch เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการทางการแพทย์ในการนี้ประธานรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณความร่วมมือระหว่างประเทศแก่นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นสาขาวิชาการและบริหารสาขาส่งเสริมภาพลักษณ์และสาขาบริการวิชาชีพรวมทั้งผู้แทนองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันรวม7คน จากนั้นมีพระดำรัสเปิดการประชุมถึงความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และทรงชื่นชมสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยที่ตระหนักถึงความสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์ที่ต้องมีความพร้อมเท่าทันต่อสถานการณ์โลกและมีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพโดยพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ควบคู่ไปกับนวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประ

0: าชนให้ยั่งยืนสามารถรับมือกับสถานการณ์และภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงทีภายในงานมีผู้เข้าร่วมประชุมและออกบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์รวมกว่า 4,000 คนมีการนำเสนอผลงานวิชาการและการบรรยายหัวข้อสำคัญจากผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ47หัวข้อที่ครอบคลุมทุกสาขางานหลักทางด้านเทคนิคการแพทย์ได้แก่เคมีคลินิกโลหิตวิทยาจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาจุลทัศนศาสตร์พิษวิทยานิติวิทยาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดอโนชีววิทยาและการแพทย์แม่นยำนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทันสมัยอาทิเครื่องตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงต่อวัณโรคที่สามารถตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาได้อย่างรวดเร็วช่วยให้สามารถเริ่มการรักษาได้ทันท่วงทีลดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรควัณโรคของประเทศเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สามารถนำความรู้และประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ที่นำสมัยไปพัฒนาตนเองและปรับใช้ในการให้บริการทั้งห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานระดับสากลอันจะอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบต่อไป
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 19 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพระพิธีธรรมจะเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับคัดเลือกจากสิทธิพระอารามหลวงที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบมีความวิริยะอุตสาหะในการฝึกซ้อมและจดจำลีลาการสวดตามแบบที่บุรพาจารย์ในพระอารามได้กำหนดไว้โดยสมบูรณ์และในวันเดียวกันนี้เวลา 7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปซึ่งสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมาตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาเวลา 11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาระหว่างเวลา 7 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระพระมหาราชวังและเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปโดยจะมีพระบรมวงศานุวงศ์พระอนุวงศ์รวมถึงองคมนตรีเสด็จพระราชดำเนินเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลตลอดเจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงออนอนงปิยานาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47วันนี้เวลา 13 นาฬิกา 12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงออนอนง ิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47ประจำปี2569ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นตั้งแต่ปี2521จนถึงปัจจุบันโดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง29มิถุนายน2569มีสโมสรสมาชิกในงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน108ทีมในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลแก่เจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันพร้อมมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานสำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น6ประเภทได้แก่เซปักตะกร้อประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมกองทัพบกตะกร้อลอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเซปักตะกร้อ3คนประเภททีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเซปักตะกร้อประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมสโมสรตะกร้อทหารอากาศแฟคทีฟตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนชายชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนการท่าเรือและประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนหญิงชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีม TEAองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญวันนี้เวลา 17:46 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญซึ่งทรงพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงพระราชอุทิศแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งดำเนินการจัดโดยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับภาคส่วนต่างๆตามแนวทางโครงการเผยแผ่หลักธรรมนาวาวังสู่ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งขยายผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมพื้นที่7อำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิการขับร้องเพลงพระพุทธเจ้าศาสดาโลกและเพลงดุจดังสายฟ้ากิจกรรมถามธรรมถกธรรมสนทนาธรรมกับพระราชยานวชรชิโนภาสการบรรยายธรรมหลักสูตรพระราชทานสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คนสำหรับโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้เป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพระราชประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมนาวาวังซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจสร้างสติและนำพาพุทธศาสนิกชนไปสู่ความเข้าใจในสัจธรรมเปรียบเสมือนเรือที่พาผู้คนข้ามห้วงแห่งความทุกข์ไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนอันหนึ่งในเวลา 16 นาฬิกาณศาลาพิธีการภายในพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นสามัญดังนี้ พระราชยานวชิรชินโนภาสเป็นพระเทพยานวชิรชินโนภาสพิลาธธรรมนาวานายกดิโลกภาวนานุสิทธิยติคณิสรบวรสังฆารามคมวาสีพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณสถานศึกษาธรรมป่านาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569และพระมหาอุกฤษประพัสโรปริยธรรม7ประโยควัดทุ่งหนองอ้อจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชรเมธีตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์จำนวน14รูปกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสอย่างยั่งยืนที่ตึกอำนวยการทันตสถานบำบัดพิเศษกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess at ทันตสถานบำบัดพิเศษกลางซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดำริและกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสหนึ่งในนั้นทรงนำโครงการกำลังใจในพระดำริเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อสร้างโอกาสสร้างอาชีพฝึกประสบการณ์ที่สุจริตในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายหลังกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกและเพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีออกไปรับการฝึกอบรมอาชีพนอกเรือนจำเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษด้วยการลงมือปฏิบัติจริงภายในร้านมีการจำหน่ายชากาแฟเบเกอรี่และผลิตภัณฑ์ผลงานจากผู้ต้องขังเช่นตุ๊กตาเรซิ่งและพวงกุญแจโอกาสนี้ได้เยี่ยมผู้ต้องขังของทันตสถานบำบัดพิเศษกลางซึ่งมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างพิจารณาจนถึงตลอดชีวิตภายในมีสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพซึ่งเป็นหลักสูตรที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขร่วมกับกองทุนกำลังใจในพระดำริกระทรวงยุติธรรมและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงเสริมทักษะชีวิตและวิธีคิดวิเคราะห์รับมือและแก้ไขปัญหาโดยไม่กลับไปพึ่งยาเสพติดอีกเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างปกติสุขเช่นร้าน Chance by Change Cafe บายทันตสถานบำบัดพิเศษกลางจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้ส่วนห้องตัดผมมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับเข้าทำงานส่วนห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอเพื่อเผยแพร่ลงแอปพลิเคชันต่างๆและการฝึกให้ไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทปสำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้ปกติสุข หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดราชบูรณะวัดปฐมวนารามและวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดคลองสวนและวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทสตาร์ลิงค์ประเทศไทยจำกัดคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด PPB Engineering สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยและสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดท่าแพวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดทรงธรรมวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการและวัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 17:00 นกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักรบริษัทรักษาความปลอดภัย COP Investigation จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10 รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดต่างๆได้แก่วัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งลาดย่าวัดปากลำขาแข้งจังหวัดกาญจนบุรีวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าสัทธารวมและวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาในเวลา 19:00 นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4 รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างเวลา 8:00 นถึง 20:00 นซึ่งตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนคณะบุคคลอาทิเทศบาลตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายคณะกรรมการพัฒนาสตรจังหวัดบุรีรัมย์วัดถ้ำเขาน้อยจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและคุณอุปการในการส่งเสริมให้ประสบกรณิกรมีความรักความสามัคคีความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินเกิดนับเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความ มั่นคงเป็นปึกแผ่นจนเกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้ขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งส่วนนักเรียนอนุญาตให้สวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถานศึกษาและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและชั้นประถมตอนปลายโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัท ICC International จำกัดคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์และบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้โอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างหาที่สุดไม่ได้ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

ยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เอชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี
1: ้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาก
2: องทัพภาคที่1ชี้แจงกรณีประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบบ้านหนองจานเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาสร้างประเด็นในพื้นที่ยืนยันอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนดคุณวิริยะเจริญตารายงานครับ
3: จากกรณีการนำเสนอข่าวว่าการประกาศพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยของหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงเชื่อมโยงกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นกองทัพที่หนึ่งออกมาชี้แจงว่าพื้นที่บ้านหนองจานเป็นจุดล่อแหลมที่พบการลักลอบเข้าเมืองบ่อยครั้งและยังเป็นพื้นที่อันตรายที่มีวัตถุระเบิดตกค้างจำนวนมากทหารจึงจะเป็นต้องควบคุมพื้นที่เฉพาะช่วงเวลา18 นาฬิกาถึง6 นาฬิกาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการทางทหารยืนยันไม่ได้ห้ามประชาชนสัญจรหรือออกจากบ้านเรือนแต่ยังอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรได้ตามปกติตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาโดยให้ใช้เส้นทางเข้าออกเพียงเส้นทางเดียวเพื่อความสะดวกในการตรวจตาส่วนกองกำลังบูรพาจะคงปฏิบัติตามข้อแถลงร่วมอย่างเข้มขัดเพื่อป้องกันอธิปไตยและสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนวิริยะจันทรารายงาน
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเข้าเยี่ยมชาวต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บย้ำเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตามระเบียบพร้อมทั้งเร่งซ่อมแซมถนนและเสริมมาตรการความปลอดภัยรัดกุมขึ้นคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดท่อลอดถนนใต้สามแยกสะปอมตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายสืบสวนจะเร่งดำเนินการสืบสวนและดำเนินการให้ถึงที่สุดขณะที่แขวงทางหลวงจะเร่งซ่อมถนนให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดจากนั้นเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวพร้อมทั้งมอบกระเช้าและเงินเยียวยาในเบื้องต้นให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2 รายนายอันสิทธิ์กล่าวว่านายรัฐมนตรีสั่งการจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้มากที่สุดและเร็วที่สุดซึ่งได้รับทราบว่าผู้ประสบเหตุเป็นชาวมาเลเซียที่กำลังเดินทางสัญจรในพื้นที่นอกจากนี้ทางจังหวัดนราธิวาสจะเร่งช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ประสบเหตุในประเทศไทยในส่วนของคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและคนที่นั่งข้างได้รับบาดเจ็บกระดูกหักซึ่งในเบื้องต้นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ได้มอบเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส 50,000 บาทผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 10,000 บาทพร้อมทั้งซ่อมแซมยานพาหนะให้กลับสู่สภาพเดิมขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบเงินเยียวยารายละ 2,600 บาทและเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสมอบเงินเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 3,000 บาทบาดเจ็บเล็กน้อย 2,000 บาทตามระเบียบของแต่ละหน่วยงานยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่ส่องทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ081808809

0: ทอง
1: ตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
2: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
2: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
0: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
3: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
4: Beautiful Music
3: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรา

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์กายละเอียดของสัตว์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์บางประเภทจึงเข้าใจภาษาคนอย่างเช่นช้างสุนัขลิงนกและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดสัตว์เหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาฝึกเพื่อใช้งานหรือแสดงความสามารถต่างๆให้คนดูได้ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุไม่ได้คำตอบหรอกนะคะต้องศึกษาพุทธศาสตร์จึงจะพบคำตอบได้ก็จากการทำสมาธิด้วยวิธีทำใจหยุดใจนิ่งกระทั่งถึงธรรมภายในสามารถจะใช้ตาใจเข้าไปตรวจดูกายละเอียดของสัตว์ก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีกายละเอียดเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่เดิมก็เป็นคนขณะที่ได้เกิดเป็นคนมักจะรักษาศีล5ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบเพื่อรักษาความเป็นคนไว้ไม่ครบเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ครั้นได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่กายละเอียดของเขาเข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้ก็ไปเข้าอยู่ในท้องสัตว์ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือว่าสัตว์อื่นๆบางคนทำบาปไม่หนักถึงขั้นต้องไปตกนรกแต่ว่ากายละเอียดก็เข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้นะคะความหยาบของกายละเอียดอาจจะพอดีกับกายสัตว์ก็เลยไปเข้าอยู่ในครรภ์หรือว่าในมดลูกของสัตว์เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆไปแต่มีความจำเก่าๆสมัยเป็นมนุษย์ติดมาด้วยก็เลยเข้าใจภาษามนุษย์สามารถทำตามคำสั่งมนุษย์ได้บางอย่างเท่าที่สภาพร่างกายอำนวยคนก็เลยเรียกสัตว์พวกนี้ว่าสัตว์แสนรู้ค่ะคนเราก็เหมือนกันบางครั้งเกิดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซ้ำกันหลายภพหลายชาติก็ได้นิสัยบางอย่างของสัตว์ชนิดนั้นติดมาแม้นจะเกิดเป็นคนได้สร้างบารมีชั้นสูงติดต่อกันมาเป็นแสนกับก็ยังติดนิสัยนั้นอยู่ยกตัวอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านหนึ่งเมื่อเดินทางต้องไปพักแรมในป่าบางครั้งท่านจะขึ้นไปจำวัดก็ต้องขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ใหญ่สาเหตุก็เพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการได้เกิดเป็นคนนั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเราสามารถใช้ร่างกายของมนุษย์ทำความดีได้ทุกรูปแบบดีกว่าการเกิดเป็นสัตว์แสนรู้อย่างเทียบกันไม่ติดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาต้นทุนของการเกิดเป็นคนด้วยการรักษาศีล5ให้ครบเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้
2: ที่ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำคนรักของผู้ต้องหารายนี้เพื่อสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบนำไปยังประเทศออสเตรเลียโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีพร้อมกันนี้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงมาตรการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งของสัมภาระก่อนออกเดินทางว่าปัจจุบันการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการตรวจค้นและสแกนสัมภาระติดตัวและสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อหาวัตถุอันตรายอาวุธ

0: ือสิ่งของต้องห้ามของผู้โดยสารทุกคนรวมถึงลูกเรือซึ่งเป็นบุคลากรที่เข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานและอากาศยานโดยตรงจึงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารสำนักงานปปส.ได้เร่งหารือร่วมกับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในระบบการตรวจคัดกรองให้มีความรัดกุมสูงสุดทรงศักดิ์เตรียมส่งทีมกฎหมายฟ้องบุคคลในคลิปเสียงปมทุจริตสอบท้องถิ่นที่สน.ทุ่งสองห้องพรุ่งนี้10 โมงยันไม่เกี่ยวข้องไม่รู้จักขอให้รอดูผลการสอบข้อเท็จจริงคุณยุวธิดาภูกำนนท์รายงานครับ
1: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกฎหมายเตรียมยื่นฟ้องเอาผิดคนในคลิปเสียงสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าหลังจากตรวจสอบคลิปเสียงแล้วพบว่าช่วงแรกไม่มีการพูดถึงชื่อของตนแต่คลิปที่ออกมาหลังจากนั้นกลับมีชื่อของตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้รับความเสียหายและถูกโยงว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งในความเป็นจริงตนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเลยด้วยเหตุนี้จึงขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายพรุ่งนี้10โมงเช้าที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องตนจะให้ทีมกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงที่กล่าวพาดพิงซึ่งในขณะนี้มีข้อมูลทั้งหมดแล้วแต่ขอยังไม่เปิดเผยชื่อจริงในขณะนี้ของคนในคลิปบอกได้เพียงว่าเป็นบทสนทนาระหว่างผู้หญิงที่มีชื่อเล่นว่าส้มกับผู้ชายที่มีชื่อว่ากิตฉะนั้นเมื่อแจ้งความแล้วตนจะให้พนักงานสอบสวนเรียกบุคคลเหล่านี้มาให้ปากคำในฐานะที่ทำให้ตนเสียหายต่อไปยืนยันว่าไม่รู้จักคนดังกล่าวและก็ไม่ทราบว่ามีวัตถุประสงค์อะไรเพราะได้มีการพาดพิงถึงหลายบุคคลขณะเดียวกันบทสนทนาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาการจัดสอบท้องถิ่นด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: เราฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10 ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4 ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2 ขวดรวมทั้งหมด6 ขวด
6: โอ้โห6 ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ ร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 081 808

0: ผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
8: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
7: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
8: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ฝึกระงับความโกรธด้วยศีล5สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยไหมคะถ้าเกิดมีใครมาพูดหรือว่าทำอะไรให้ไม่สบอารมณ์เรานี่นะคะแทบจะระเบิดอารมณ์เปรี้ยงปร่างออกมาเลยทีเดียวความโกรธนี่นะคะเข้ามาง่ายแต่กว่าจะระงับอารมณ์ได้ต้องใช้เวลานานบางเรื่องบางครั้งโกรธไม่ใช่เป็นเดือนนะคะเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไรก็ไม่ไหวโกรธสักทีอย่างนี้เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังคะปกติคนเราทำงานมากขึ้นนานขึ้นจะสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเริ่มเครียดความอดทนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะค่อยๆหมดกำลังใจไปเรื่อยๆใครที่ไม่มีกำลังใจหรือขาดกำลังใจจะเป็นคนไม่หนักแน่นใครพูดกระทบนิดกระทบหน่อยจะทนไม่ได้หน้าตางองั้มไม่มีเหตุผลทนฟังคำติไม่ได้แม้นคำชี้แนะก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัวจะเสียเหลี่ยมอาการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองฝึกตนให้เป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจของคนปกติธรรมดาอย่างเราๆนะคะเกิดจากการรักษาศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดข้อ2ไม่ลักทรัพย์คือเป็นคนมือสะอาดไม่มักง่ายไปคว้าของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอามาใช้ค่ะข้อ3ไม่เป็นคนเจ้าชู้พอใจเฉพาะคู่ของตนเท่านั้นข้อ4ไม่พูดปดพูดแต่คำจริงไม่พูดให้ใครเสียหายข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่เสพของมึนเมาให้โทษต่อร่างกายใครที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะเห็นว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากถ้าอยากรักษาให้ได้ลองรักษาศีล5ให้ครบสัก1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2เป็น3เพิ่มต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะมีศีล5ครบเป็นปกติและผลจากการรักษาศีล5ได้เป็นปกติทุกวันจิตใจเราจะหนักแน่นเป็นหินผาอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครหรือกับเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบเรียกได้ว่าเป็นคนยิ้มได้แม้นภัยมาด้วยคุณสมบัตินี้นอกจากเราจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครแล้วเรายังจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะผลของการรักษาศีล5เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับเรามหาศาลเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรักษาศีล5ครบถ้วนทุกวันเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
8: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสสขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ฝึกลูกให้เป็นลูกแก้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกก็คงปรารถนาที่จะให้ลูกของตนเป็นคนดีเรียนเก่งเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวแล้วเราจะทำอย่างไรให้สมความปรารถนาลองมาฟังกันดูนะคะพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยะคุณท่านได้แนะวิธีการไว้ว่าควรฝึกให้บุตรหลานของคุณนั้นนั่งสมาธิให้เขานึกองค์พระดวงแก้วในกลางตัวของเขาให้ชัดใสสว่างอยู่เป็นประจำซึ่งผลดีที่เกิดขึ้นจากการที่เขาสามารถนึกองค์พระนึกดวงแก้วได้ก็คือ 1. เด็กจะไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนมีเหตุผลตัวเป็นเด็กแต่ใจเป็นผู้ใหญ่ 2. เด็กจะมีความจำดีเพราะไม่มีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามารบกวนโดยเฉพาะเรื่องบี้มดตบยุงฆ่าสัตว์ลักขโมยเกะกะเกเรชอบพูดปดสิ่งเหล่านี้จะหลุดไปจากใจทีเดียวละค่ะ 3. เด็กจะอยู่ในโอวาทและตั้งใจเรียนอย่างดีนอกจากนี้เวลาเขาไปทำความผิดอะไรมาก็ไม่ต้องรอให้พ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนเขาจะมองเห็นปัญหาด้วยตัวของเขาเองเพราะเขามีปัญญาเข้าใจโลกและชีวิตอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงค่ะคุณผู้ฟังคะเด็กที่นั่งสมาธิแล้วกำหนดนิมิตได้มีผลดีดังที่กล่าวมานี้ถึง3ประการก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองใช้วิธีนี้ไปฝึกบุตรหลานของคุณนะคะแล้วคุณก็จะได้ลูกแก้วสมความปรารถนาค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปกับสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟัน

0: อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอาทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนะนั่นทานละไอ้ความชั่วนะนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
3: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
4: แม่อารมณ์ดี

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชาก็ว่าปัญญาน่ะเป็นหัวหน้าของสมาธิและศีลตอนนี้มีพระกำลังมาก

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: นี่อากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เล็กๆจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงอ่ะว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัลนะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
0: เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนั้นมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบกับผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เงินลูกทำบุญใครได้บุญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100 บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด

0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

Wah, seru.

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
3: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
2: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจัดสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
3: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
2: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
3: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
2: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันหนึ่ง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันน่ะได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกัน เอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปเท่านี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปเท่านี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
3: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
2: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเราก็สู้เราไม่ได้อะเราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
3: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประโยงให้ข้อคิดว่า
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
3: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
2: เราทำตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำเนี่ยมันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากห้องแลบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
3: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
1: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19 กรกฎาคม 2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักมีหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่เน่อัดแจ็คกุลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงโชคทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลักผ้าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองๆก็นึกว่าเออชิงชกชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสเมืองให้ชีวิตใหม่อ่ะ
1: นอนนอนผู้ใหญ่เดินมานอนและถามแกนอนเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอ่ะแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: อ่ะลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมยะเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงล่ะจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะอุกตาพิ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถือเป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ปิยธิดานั่งอยู่ริมสระในยามเย็นลมพัดเบาๆควันบุหรี่คลุ้งกระจายแต่กลบความมั่นใจของเธอไม่มิดเธอหยีตาแล้วซีดยาวอีกครั้งก่อนพ่นควันขึ้นฟ้าควันสีเทาเป็นลำเธอเขี่ยขี้บุหรี่ลงพื้นจับปลายก้นกรองซีดคำสุดท้ายจะดูยังไงบุหรี่ก็ไม่คู่ควรกับผู้หญิงเลยนะครับ 75% ของผู้ชายไม่อยากให้ผู้หญิงสูบบุหรี่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
4: สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
5: ์น้าสุขสาลา
6: ตอนยกทรงแบบไหนเหมาะใส่เล่นกีฬาเรื่องหน้าอกหน้าใจของสาวๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เสมอเลยนะคะเพราะหน้าอกจะสวยเต่งตึงหรือหย่อนคล้อยเสื้อยกทรงหรือบราก็มีส่วนช่วยได้มากทีเดียวค่ะยิ่งเวลาเล่นกีฬาที่ต้องมีแรงกระแทกด้วยแล้วการเลือกยกทรงที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆจึงสำคัญมากวันนี้สุขศาลามีเคล็ดลับการดูแลเต้านมให้สวยกระชับโดยการเลือกยกทรงให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการเล่นกีฬามาฝากค่ะแพทย์หญิงประภาพันธ์นาควัชระแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวชวิทยาและส่งเสริมสุขภาพสตรีแนะนำว่าถ้าคุณผู้หญิงเล่นโยคะหรือกีฬาเบาๆที่มีการเคลื่อนไหวไม่มากให้เลือกยกทรงสำหรับเล่นกีฬาหรือที่เรียกว่าสปอร์ตบราชนิด low impact ส่วนผู้ที่ออกกำลังกายหนักขึ้นมาอีกสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นการยกเวทหรือตีเทนนิสนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวสลับกับหยุดนิ่งบ้างก็ให้เลือกบราประเภทสปอร์ตบราชนิด medium impact ค่ะและถ้าหากเล่นกีฬาที่ค่อนข้างหนักมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างเช่นวิ่งเร็วหรือแอโรบิกก็ควรเลือกใส่สปอร์ตบราชนิด High Impact นะคะแต่สำหรับกีฬาที่ทำให้เกิดแรงกระแทกหนักๆอย่างการขี่ม้าการสวมใส่อัลตราโซนิกสปอร์ตบราก็จะช่วยกระชับหน้าอกของเราได้ดียิ่งขึ้นทีเดียวล่ะค่ะเพราะว่ายกทรงสำหรับการเล่นกีฬาส่วนใหญ่ถูกออกแบบและตัดเย็บคล้ายกับเสื้อกล้ามครึ่งตัวทำจากผ้าฝ้ายช่วยระบายความร้อนได้ดีและมักไม่ใส่โครงเหล็กเพื่อความยืดหยุ่นคล่องตัวและรับแรงกระแทกจากกิจกรรมนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมเลือกเสื้อยกทรงหรือบราให้เหมาะกับกิจกรรมนะคะพบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
7: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบก

081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ไฟล้างโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชิเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอน

0: แต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะมันฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
2: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
3: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
4: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
1: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
5: 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบร

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลูกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
2: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่ละเดือนนี่จะนำชื่อแต่ละชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันเนี่ยนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
3: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
2: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้องน้อยค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมเรามีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมประหยัดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลุกจิตเขาก่อนนะคะปลุกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
3: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
2: พอบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินแล้วมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็สับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60แห่งละต่างประเทศมา5ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
3: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
2: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
3: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกเนี้ยจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
3: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
4: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27พฤศจิกายน2515
1: เศรษฐกิจพอเพียง
4: เพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพ บกทั่วประเทศครับ
2: เจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับ
1: ครับในวันนี้ก็มาถึงช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน2569แล้วนะ
2: ครับ
1: ครึ่งปีผ่านไป
2: เงินดาวเงินเดือนก็คงจะได้รับกันแล้วนะครับรวมไปถึงดอกเบี้ยจากธนาคารนะที่มันเด้งขึ้นมาในสมาร์ทโฟนที่เป็นแอปของธนาคาร
1: อ่ะ
2: ตอนนั้นนี่จะมีคุณลองสังเกต
1: โอ้ยไม่เคยสังเกตเลย
2: เงินที่คุณฝากอ่ะนั่นแหละเขาจะรายงานมาเพราะภาคครึ่งปีแต่ของผมก็มีมาแล้วนะ
1: คือครึ่งปีเขาก็จะแจ้งครั้งเดียว
2: นั่นแหละ
1: ปีละครั้งเหรอฮะ
2: ครับ
1: ครับแล้วมันจะได้แค่ไหนเองฮะทุกวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจนะครับหลายคนก็เลยไม่ค่อยได้ฝากไม่ค่อยได้ออมสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะเอาไปลงทุนนะครับลงทุนทำโน่นนี่นั่นนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะถ้าเกิดว่าลงทุนที่ในเรื่องที่ตัวเองไม่ถนัดนะ
2: ครับอันนี้สำคัญนะ
1: ครับ
2: ก็คืออยากจะทำเหมือนคนอื่นเห็นคนอื่นเขาทำแล้วปังอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
2: อยากบ้าง
1: การลงทุนมีความเสี่ยงนะ
2: แต่ไม่ถนัดนะครับ
1: ครับเพราะนั้นก็ต้องใช้ความรู้ด้วยนะอย่างน้อยก็หาข้อมูลนะถามเพื่อนถามฝูงถาม AI บ้างก็ได้นี่นะฮะ
2: ครับ
1: AI จะช่วยคิดช่วยวิเคราะห์ได้บ้างก่อนที่จะลงทุนโดยเฉพาะหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยทุกวันนี้ก็หายากนะ
2: ครับหายากใช้ง่าย
1: ใช่ครับอันนั้นเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับเพื่อความสะดวกความสบายความเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังเพราะถ้าหากพลาดพลั้งไปโดยเฉพาะเรื่องของการหลอกลวงนะที่เรียกกันว่าสแกมเมอร์เนี่ยนะฮะบางคนเงินเก็บมาทั้งชีวิตนะครับเพิ่งเกษียณอายุราชการไปกะว่าเงินก้อนนี้อยู่ได้ยันโน่นแหละวาระสุดท้าย
2: คร
1: ับ นะครับแต่ปรากฏว่าหมดเกลี้ยงเลย
2: ใช่เราก็เคยคุยให้ฟังนะครับว่าสมมติว่าเงินเกษียณเนี่ยตอนที่เกษียณแล้วก็รับเป็นบำเหน็จนะ
1: ครับ
2: คือหลายคนรับเป็นบำเหน็จ
1: เป็นเงินก้อนนะ
2: เป็นเงินก้อนใหญ่ๆโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจเขาไม่ได้มีรายเดือนนี
1: ่ครับ
2: รับมา5 ล้านคือหลายคนก็นั่งคิดดีดลูกคิดแล้วก็นั่งคิดเครื่องคิดเลขเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ไอ้ห้าล้านเนี่ยอยู่ได้กี่ปี
1: เฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ก็ว่าไปเดือนละ 20,000 เนี่ยนะ
2: เฉลี่ยแล้วลองห้ามใช้เดือนเกินเดือนละ 20,000
1: ครับ
2: ก็จะอยู่ผมว่าคุณคิดว่าน่าจะมีอายุยืนยาวพอสมควรเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เดือนละ 20,000
1: ปีนึงก็เท่าไหร่อ่ะ
2: 240,000
1: 240,000ใช้เงิน240,000 240,000 10 ปีก็2.4 ล้าน2.4 ล้านอันนี้ก็ถ้า20ปี
2: ก็คุณอยู่ได้20ปีก็ใกล้จะ5 ล้านใช่ไหม
1: 20ปีเนี่ยนะฮะสมมติอยู่ไปถึง80นะฮะ
2: ยังไม่ตายนี
1: ่ยังไม่ตาย
2: ทำไงหมดเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยคิดมากครับคุณตุ๊ดี
1: ครับ
2: ทำยังไงให้เงินที่เราได้รับมาเนี่ยงอกจะมากจะน้อยแต่ว่าขอให้มีอะไร
1: เกิดพูดไง
2: ก็เลยต้องเอาไปลงทุนนะ
1: พยายามรักษาต้นทุนเอาไว
2: ้ครับ
1: นะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มมูลค่าจากเงินเหล่านี้ถ้าเป็นเงินฝากก็คงจะไม่เท่าไหร่มั้งนะฮะ
2: ใช
1: ่หรือบางคนซื้อสลากนะเผื่อฟลุกอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: แต่ว่าเงินต้นก็ยังคงอยู่อะไรเงี้ยนะก็ลองหาวิธีการไปนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนคิดโดยเฉพาะในสังคมไทยก็คือเรื่องของการให้ ทุนการศึกษาแก่ลูกแก่หลานนะ
2: ครับ
1: หวังความเจริญรุ่งเรืองของลูกของหลานถ้าโชคดีหน่อยก็คือลูกหลานตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแล้วก็มีความกตัญญูรู้คุณก็ได้พึ่งพาอาศัยนะครับในช่วงบั้นปลายนะครับยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษายามเมื่อถึงคราวตายวายชีวาหวังลูกหลานช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจนะ
2: ครับ
1: นะครับ
2: นะก็เรื่องของมันไม่มีกับดักความกตัญญูหรอกถ้าหากว่าเราต้องคุยอ่ะนะ
1: ครับ
2: ต้องคุยกับครอบครัวคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นเดอะแบกคนเดียวของครอบครัวเนี่ย
1: ครับ
2: คือทุกคนต้องช่วยกัน
1: ครับ
2: นะ
1: ครับ
2: มีน้อยก็ต้องช่วยน้อย
1: ครับ
2: มีมากช่วยมากแต่บางคนไม่ช่วยเลยก็มี
1: ครับนะก็ถือว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของนานาจิตตังนะคือความคิดของคนก็แตกต่างกันอยู่แล้วใช่ไหม
2: ครับ
1: ขนาดพี่น้องคลานตามกันมานะครับจะให้คิดจะให้ตัดสินใจอะไรต่างๆเหมือนกันก็ไม่ได้ไม่เช่นนั้นชีวิตของคนซึ่งเกิดในครอบครัวเดียวกันก็คงจะเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าบางคนก็เจริญบางคนก็เสื่อมนะฮะทั้งที่มีพ่อมีแม่คนเดียวกันนะครับอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันแต่เรื่องของจิตเรื่องของความคิดเนี่ยแตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องของมารยาทนะความนิ่มนวลความอ่อนโยนในทางจิตใจเนี่ยยังต่างกันเลยฮะนะก็บอกว่าภัยยังต่างปล้องพี่น้องยังต่างใจ
2: ครับ
1: นะครับบางคนเนี่ยเป็นคนพูดจาไพเราะนะครับอาจจะเป็นพี่หรือน้องพูดเพราะแต่ว่าอีกคนนึงอาจจะพูดหยาบนะครับในสมัยพุทธกาลเขายกตัวอย่างว่านกมันมีนกอยู่2ตัวนะฮะวันหนึ่งนะนกสองตัวเนี้ยมันก็เจอพายุลูกใหญ่พัดมานะครับตัวหนึ่งก็พัดไปตกอยู่ในอาสมของฤาษี
2: โอ้โหน่าจะตกที่มีของกินนะ
1: มีของกิน
2: ฤาษีมีกล้วย
1: มีนักบวชผลไม้เยอะแต่อีกตัวหนึ่งไปตกอยู่ในดงโจรนะนะครับซุ้มโจรนะ
2: ครับ
1: พวกบรรดาคนที่ชอบปล้นชอบขโมยอะไรเงี้ยนะเป็นหมู่บ้านโจรว่างั้นเถอะ
2: ครับ
1: นะครับนกสองตัวเนี่ยครับก็ได้วิธีในการใช้ชีวิตแตกต่างกันออกไปหมายถึงว่าเป็นนกที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันแม้ว่าเกิดตอนเกิดจะเกิดพร้อมๆกันนะครับนกตัวหนึ่งโอ้สาธุทั้งวันว่างั้น
2: ครับ
1: อยู่กับฤาษีอยู่กับนักบวชนะฮะอยู่กับบรรยากาศของบุญอยู่บรรยากาศของกุศลเป็นนกเรียบร้อยนะฮะแต่อีกนกหนึ่งนั้นโอ้โหโหดนะฮะพูดจาแต่ละคำเนี่ยนะขึ้นกูขึ้นมึงว่างั้นเถอะ
2: ครับ
1: โหดเหี้ยมนะคิดจะไปปล้นคิดจะไปจี้นะก็คือลีลาเนี่ยไม่ได้ต่างจากหมู่โจรที่อยู่ร่วมกันเลยนะฮะมีคนไปเจอเข้าว่านกสองตัวมันก็ละไม้คล้ายกันนะแต่ทำไมบุคลิกของนกมันต่างกันขนาดนี้นะครับจนกระทั่งมีผู้เฉลยว่าอ๋อมันเกิดในแม่เดียวกันก็จริงอะนะแต่ว่า
2: การถูกเลี้ยง
1: ถูกเลี้ยงสังคม
2: ครับ
1: สิ่งแวดล้อมต่างกันไปคนเรานี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องหนึ่งนะฮะที่เขาบอกว่าถ้าปลูกฝังได้นะครับจะเป็นเรื่องที่ดีมากก็คือความอ่อนโยนในทางจิตใจนะครับอ่อนโยนในทางจิตใจเนี่ยถ้ามีในบุคคลใดก็ตามแต่ต่อให้เรียนไม่เก่ง
2: ครับ
1: แต่เขาเป็นคนที่มีความอ่อนโยนนะก็คือพื้นฐานใจดีคนใจดีเนี่ยนะโอกาสที่จะอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้ได้โดยไม่ลำบากเพราะว่าเข้ากับคนได้ง่าย
2: ครับ
1: นะตรงกันข้ามนะกับคนที่แม้ว่าจะสติปัญญาดีหัวสมองดีมันสมองดีเรียนหนังสือเก่งแต่ว่าขาดเรื่องของความอ่อนโยนนะไม่มีความละมุนละม่อมไม่มีลักษณะของความเป็นคนจิตใจดีงามเนี่ยอาจจะกลายเป็นคนหนึ่งซึ่งสังคมไม่ค่อยต้อนรับเท่าไหร
2: ่ครับ
1: ครับ
2: ก็ต้องเป็นคนยืดหยุ่นพอสมควรนะ
1: ใช่
2: ไม่ได้แบบต้องเป๊ะต้องเป๊ะตลอด
1: ต้องตึงอ้างตำราตลอดเนี่ยนะฮะว่าหลักการมันต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้นะครับแต่คนที่มีความอ่อนโยนเนี่ยเป็นคนที่ละมุนละม่อมเข้ากันได้นะครับแล้วก็เข้าใจถึงธรรมชาติว่าอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะไม่มีอะไรที่มันเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับเรื่องนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับพระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบเป็นอย่างซึ่งอยู่ในทศพิธราชธรรมข้อหนึ่ง
2: ครับ
1: นะครับเรียกว่ามัทธวะมัทธวะเนี่ยแปลว่าอ่อนโยนนะฮะมัทธวะนี่แปลว่าอ่อนนะฮะนะความอ่อนโยนเนี่ยนะครับถ้าเรานึกถึงก็จะนึกถึงถ้าเป็นทางด้านร่างกายเขาเรียกว่าอ่อนน้อม
2: ครับ
1: ทางวาจาเขาเรียกว่าอ่อนหวานทางจิตใจเรียกว่าอ่อนโยนลักษณะคืออ่อนสามอ่อนเนี่ย
2: ครับ
1: ใครก็ตามที่มีอยู่เนี่ยนะครับเป็นคนที่นะน่ารัก
2: คือไม่ได้หมายความว่ายอมคนตลอดยอมไปเสียทุกสิ่งนะ
1: ไม่ใช่เป็นคนแย่เป็นคนขี้แพ้ไม่ใช
2: ่
1: ล
2: ัก
1: ษณะต่างกันคนอ่อนน้อมนี่ก็คือเป็นคนที่ให้เกียรติคนนะครับรู้จักที่สูงที่ต่ำนะครับคนที่อ่อนหวานก็ไม่ได้ว่าหมายความว่าเป็นคนที่ไม่มีอำนาจอะไรเนี่ยแต่เป็นคนเข้าใจความรู้สึกของคนว่าเออเราก็ชอบคำพูดลักษณะอย่างนี้เมื่อเราต้องการคำพูดลักษณะอย่างนี้จากคนอื่นเวลาที่เราพูดกับคนอื่นเราก็ใช้คำพูดในลักษณะที่ว่านั้นก็กลายเป็นคนพูดเพราะน่าฟัง
2: ครับ
1: นะครับ
2: วงไม่แตก
1: วงไม่แตก นะฮะต่อให้อยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายแต่ก็เลือกใช้คำที่ดีใช้คำที่เขาเรียกว่าบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น
2: ครับ
1: นะฮะน้ำขุ่นก็เอาไว้ข้างในน้ำใสเอาไว้ข้างนอกก็คือน้ำคำ
2: เป็นคำสอนของคนโบราณจริงๆนะใช้ได้เสมอ
1: ใช้ได้เสมอนะคือในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยบางคนอาจจะด่าไปแล้วแต่คนที่เขามีการฝึกอบรมในเรื่องนี้มาเขาก็จะดูสถานการณ์แล้วเลือกใช้คำที่มันดีที่สุดเท่าที่จะเลือกได
2: ้
1: เพราะรู้ว่าถ้าด่าไปมันไม่เป็นผลดีนอกจากความสะใจของตัวเองแต่ความสะใจมันมีผลเลวร้ายนะ
2: ครับ
1: นะครับมีผลเลวร้ายหลายอย่างตามมาอย่างหนึ่งก็คือสร้างศัตรูผูกอาฆาตเกิดความรู้สึกแค้นเคืองเกิดขึ้นในใจของคนที่โดนด่าแน่นอนนะครับไม่มากก็น้อย
2: ครับ
1: นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคลิปวิดีโอนะมีใครถ่ายเอาไว้แล้ว

0: ถูกตำไว้นานๆเนี่ยตำนานๆ
1: ใช่นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ถ้าเราปลูกฝังได้จะเป็นเรื่องที่ดีมากกลายเป็นคุณนะสมบัติคือสมบัติที่ทำให้เกิดคุณนะเป็นคุณเป็นค่าแก่ตัวเองตลอดไปมัทวะเนี่ยนะถ้าจะแปลกันตรงตัวก็คือความเป็นผู้มีอัธยาศัยสุภาพอ่อนโยนนะทั้งทางกายวาจาแล้วก็ใจนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยมีพระราชอัธยาศัยสุภาพอ่อนโยนนะทั้งพระวรกายพระวาจาแล้วก็พระราชหฤทัยเพียบพร้อมทุกประการทั้งทางโลกและทางธรรม
0: ครับครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะฟังบทเพลงแรกกันก่อนดีกว่านะครับ
1: ครับเพลงนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของคนที่มีความนอบน้อมอยู่ในใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเวลาที่ได้ใครสักคนเป็นแฟนเป็นคู่ชีวิตเนี่ยต้องให้เกียรติกันนะ
0: ครับ
1: ให้เกียรติเพราะเขาถือว่าเป็นคนหนึ่งซึ่งนำพาชีวิตคู่ชีวิตสมรสไม่ใช่ว่าโอ้จะกดจะข่มเขาว่าคุณมาอยู่กับฉันได้ก็เพราะอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าฉันไม่มีตังคุณคงไม่รักฉันหรอกอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะ
0: โอ้ตระกูลของฉันดีนะ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: กับตระกูลใต้ต่ำกว่าฉันเนี่ยมาอยู่กับฉันเนี่ยต้องยอมฉันตลอด
1: แต่ปรากฏว่าถ้าหากก็มีความรู้สึกว่าทั้งคู่ต่างก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นคู่บุญคู่บารมีหรือเป็นปริญญาใจของกันและกันเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ยาวนาน
0: ครับ
1: นะครับต้นฉบับเพลงนี้คุณสิริพรอภัยพงศ์ขับร้องเอาไว้นะครับงานเพลงของครูสลาคุณวุฒิแต่ว่าฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับที่น้องแต่อรไทยนะครับมาขับร้องอีกครั้งหนึ่งจะรับฟังครับ

0: บทเพลงปริญญาใจฮะ
1: ครับอ้ายคือปริญญาใจ
0: น้องจึงยิ้มได้วันนี้นะฮะต่างก็ให้เกียรติให้ความสำคัญนะครับบางทีเหนื่อยจากงานมานะครับได้รับคำที่เป็นกำลังใจแบบนี้เนี่ยก็หายเหนื่อย
1: ครับ
0: นะครับเป็นเครื่องชุบชูดูแลหัวใจวันเกิดวันสำคัญไม่มีของขวัญอะไรไม่เป็นไรแต่ว่ามีกำลังใจให้กันทุกวันเป็นของขวัญให้กันได้ทุกวันนะครับเรื่องของมัทวะเนี่ยถ้าเป็นทางโลกนะฮะก็คือการปฏิบัติต่อคนอื่นนะครับในลักษณะที่เราจะพึงปฏิบัตินะครับอย่างเช่นเขามีตำแหน่งนะฮะเขามีหน้าที่ที่ต้องทำเราในฐานะที่เป็นคนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยต้องให้เกียรติตำแหน่งเขาด้วย
1: แม้ว่าเราจะเป็นเพื่อนเขาก็ตาม
0: นะใช่ครับ
1: เพื่อนร่วมรุ่นเนี่ย
0: โอ้สนิทกันเลยในห้องเรียนสนิทกันเลยแต่ว่าณขณะนี
1: ้ครับ
0: เขาอีกตำแหน่งหนึ่งสมมติเพื่อนเป็นตำรวจเนี่ยตำรวจจราจรไงนะเรานึกจะไปจอดรถตรงไหนก็ได้พบมีเพื่อนเป็นตำรวจจราจรได้เหรอ
1: จริงๆต้องยิ่งเกรงใจ
0: ยิ่งเกรง
1: ว่าจะทำให้เพื่อนลำบาก
0: เสียหายใช่ไหม
1: ลำบากใจด้วย
0: อย่างนั้นเดี๋ยวจะหาว่าอ้าวตกลงคนเป็นเพื่อนถ้าเกิดเป็นเพื่อนนายกอ่ะ
1: ขอแค่นี้ก็ไม่ได้อะไร
0: เพื่อนรัฐมนตรีล่ะใช่ไหมมันก็วุ่นไปหมดเลยเนี่ยนะครับนี่วันก่อนเห็นเพื่อนเป็นครูนะอะไรเพื่อนนึงอีกคนมันไม่ได้เป็นครูอ่ะแต่ลูกไปเรียน
1: เห็นไหมที่เขาแชร์ใช่ไหม
0: สั่งอะไรมาเนี่ยนะครูบอกให้เอาอะไรนะข้าวตอกมา
1: อ
0: ืมเรียนก็งง
1: ให้อีกอย่างไหมงงแม่ก็งงแม่ก็งงลูกก็งง
0: นักเรียนสงสัยถามครูว่าข้าวตอกมันทำยังไงครูก็อธิบายบอกอ๋อเอาข้าวมาคั่วไง
1: ม
0: ันเป็นข้าวตอกกันนะลูกก็ไปอธิบายกับแม่บอกว่าเนี่ยครูบอกว่าให้เอาข้าวตอกมา
1: แม่ก็จัดให้เลยสิ
0: สงสัยนี่ก็มีการทำลาบหรือว่ายังไงเนี่ยก็หากันแต่ว่าเรียกครูว่าอีกครูนั่นก็คือเรื่องของคือในทางแชทในทางข้อความไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปเจอกันต่อหน้าที่โรงเรียนก็คงจะอีกแบบนึงนะ
1: ใช่ต้องอีกแบบนึง
0: ครับ
1: ต้องให้เกียรติคุณครู
0: ครับ
1: ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแหละคุณครูเขาก็ให้เกียรติผู้ปกครองอยู่แล้ว
0: ใช่ครับอาจจะไม่ได้เรียกว่าเพื่อนไม่ได้เรียกว่าเองข้าอะไรเงี้ยนะแต่ก็เรียกในฐานะที่เป็นคุณครูคุณครูของลูกอะไรเงี้ยครับอีกเพลงนึงนะเพลงนี้ชื่อเพลงนักร้องบ้านนอกนะถ้าเป็นต้นฉบับนะพุ่มพวงดวงจันทร์แต่ฉบับนี้คุณเปาวลีพรนิมนต์นะขับร้องเอาไว้ครับ

0: มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชานะฮะวันนี้ว่าด้วยเรื่องราวของมัทวะความอ่อนโยนความอ่อนโยนในทางธรรมนั่นก็คือสามารถที่จะโอนอ่อนผ่อนตามไปได้นะครับเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตนะครับสมมติว่าเรื่องราวแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เศร้ามากก็ไม่ถึงขั้นปล่อยจิตปล่อยใจให้เศร้าจนกระทั่งควบคุมตัวเองไม่ได
1: ้ครับ
0: ดีใจมากภูมิใจมากก็ภูมิใจในระดับที่เรียกว่าสามารถที่จะควบคุมไว้ได้ก็คือโอนอ่อนผ่อนตามไปตามอารมณ์นั้นแต่ไม่ถึงขั้นหลุดโลก
1: จริงมันก็อยู่กับเราได้ไม่นาน
0: ใช่
1: ก็เหมือนความสุขอ่ะแหละมันก็อยู่ได้ไม่นาน
0: ทั้งสุขและทุกข์นะฮะก็มาประเดี๋ยวประดาวแล้วก็จากเราไปแล้วก็โอนอ่อนผ่อนตามเข้าใจธรรมชาติของธรรมอ่อนโยนในทางพระวรกายเนี่ยนะครับเวลาในหลวงราชการที่9เสด็จไปไหนจะสังเกตเห็นนะพระองค์นอบน้อมพระวรกายมากนะ
1: ครับ
0: ผู้เฒ่าผู้แก่นะคุณยายตุ้มใช่มั้ยไปถวายดอกบัวเนี่ยนะครับพระองค์ก็น้อมพระวรกายลงรับดอกบัวเป็นภาพเรียกว่าประวัติศาสตร์ภาพหนึ่งเลยนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับได้ใช้ความอ่อนโยนความรู้ทำให้มีอำนาจมารยาททำให้มีเสน่ห์ยังคงใช้ได้เสมอครับ
1: ครับวันนี้เวลาหมดนะครับ
0: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
9: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
8: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจูบ
1: ขอบคุณครับป้าแปะ
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิกตังทุกคนอันเหรอเล่งเหรอเล่ง
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิกตังเพราะขอบคุณไปแล้วอ้วกเราเล่นเหมือนกัน
0: แม่อันส้มจูบนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ยังไง
0: อันนี้ครับผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตึ๊ด
0: ว้าอกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอยาเสพติดเนี่ยไปห่างเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละนะผู้ใหญ่เนาะ
2: เออมันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอยาจะสุขอะไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อับแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าว่ามีลูกเราจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะว่าอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าแต่หาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วกฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได้
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกกต.ย้ำต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาภายในวันที่5กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
0: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ฟังข่าวกันต่อนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครสกและเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5กรกฎาคม2569นะครับติดตามรายละเอียดจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมโดยสามารถแจ้งตามแบบที่กำหนดไว้หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ด้วยเหตุใดผ่านช่องทางดังต่อไปนี้แอปพลิเคชันสมาร์ทบอร์ดหรือเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยหรือแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งทั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ์โดยถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งสมัครรับเลือกเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านและการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งการห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองเป็นต้นจึงขอความร่วมมือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งดำเนินการแจ้งเหตุภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองหรือสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน1444ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ที่รายงานสภาพอากาศนะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมที่พัดตกปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ครับ
7: การทำงานใดๆมีทั้งงานประจำมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งการปรับปรุงขอให้ใช้สมองพิจารณาเรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนและมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเองเพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้าเพื่อหาความดีใส่ตัวเพื่อสร้างความดีและเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามีความคิดที่รอบคอบเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ที่มั่นคงที่ปลอดภัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27สิงหาคม2516
5: บังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอม

0: กินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันชวนอะไรหน่อยสิ
1: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
0: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
1: ใช่สิถามทำไมล่ะ
0: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างนะ
1: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
0: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
2: มังไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
0: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
2: เอาก็เห็นบ่งๆว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลูกเองได้ปลูกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอ่ะผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบัดด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
1: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
0: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
2: เอาอ้วกๆขอไปเลยคงสิฉันจะไปดูให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมึงด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบักมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมึงมานะแม่มึงยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงเนี่ยมันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
1: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
0: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
2: ใช่สิอาจารย์กุหลาบฮังแน่รีบบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งไปปีระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
0: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
3: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาล

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

ไปทิศแก้ว

0: อมเพอประธานาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
1: ฝากให้เราช่วยดูแลไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
2: ีตายแล้วอะแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้เหรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ๊ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
1: เลือคิดมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยชน์ให้คนอื่นนะฉันว่ามึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
3: โอ้ยเจ๊กุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อโหน่งอ่ะไปอำเภอมาเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
2: ตรวจดูสิแปะเงินเข้าม
1: าอ่ะมามารู้พร้อมกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบนี่คิดมากนะ
3: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยวัยรุ่นสิงห์หล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดนะได้เป็นเดือนๆแบบนี
4: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: โอ้แล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจมะแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
1: ี้ผิดแล้วรู้สำนึกอย่างนี้ให้อภัยกันไล่อวยยกโทษให้
0: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนักแปะเนี่ยนะ
3: อ้าวเรื่องแน่นองไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เองนะ
1: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
0: มานี่คนใจดำมานี่เลย
1: ไอ้ยาอูซินเลี้ยวอ่ะ
5: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได
6: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ข่าวอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองเหรอใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
4: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงระบบเอ็กซเรย์สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัยหลังกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียติดตามรายงานจากคุณณภพรช่างกลครับ
5: จากกรณีที่ลูกเรือสัญชาติไทยถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวภายหลังพบว่ามีการขนยาเสพติดอยู่ในสัมภาระโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าสัมภาระของลูกเรือดังกล่าวได้มีการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสัมภาระในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกในระบบแสดงผลการตรวจสอบไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิดโดยสัมภาระดังกล่าวได้เข้าสู่ระบบการลำเลียงสัมภาระขึ้นอากาศยานต่อไปทั้งนี้ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเป็นระบบเอ็กซเรย์ในการตรวจจับวัตถุระเบิดอัตโนมัติซึ่งได้มีการตรวจจับวัตถุระเบิดและสารระเบิดเป็นหลักโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการดำเนินตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและมาตรการในการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มข้นทั้งเที่ยวบินขาออกและขาเข้าโดยที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีการสกัดกั้นและการปราบปรามการลักลอบนำเข้าและการส่งออกยาเสพติดมีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมโดยในช่วงปี2568จนถึงปัจจุบันสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีการลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติดผิดกฎหมายผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รวม23รายของกลางยาเสพติดรวม211กิโลกรัมและภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ติดตามความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาและฟุตบอลโลก2026